0: แสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่รวมพลังเอาชนะทีมชาติจีน3ต่อ2เซตคว้าแชมป์ AVC Women's Volleyball Continental Championship 2026พร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมในการแข่งขันโอลิมปิกเกมที่ LA 2028ชัยชนะครั้งนี้สะท้อนถึงหัวใจของทีมนักตบลูกยางสาวไทยซึ่งถึงแม้จะเสียเปรียบด้านรูปร่างและเสียงเชียร์ในสนามแต่ด้วยวินัยความสามัคคีและการรวมพลังของทีมไทยที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆสร้างความภาคภูมิใจสร้างความสุขให้กับคนไทยสร้างชื่อเสียงสร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยสามารถคว้าโควต้าเข้าร่วมโอลิมปิกเกม2028ได้สำเร็จถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดของทีมนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยรัฐบาลขอขอบคุณนักกีฬาผู้ฝึกสอนและทีมงานทุกคนที่เกี่ยวข้องและที่สำคัญขอขอบคุณคนไทยที่ส่งกำลังใจเชียร์มาตลอดยศสวัสดิ์พงประภาสเป็นกันครับ
1: และมาติดตามผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
2: ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมซูเปอร์ซันเดย์ลีกยูไนเต็ดเสมอเบรนฟอร์ด1ต่อ1เชลซีชนะไบรตัน4ต่อ3แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะอิสวิชทาวน์5ต่อ2ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีก้าสเปนคู่ที่น่าสนใจลาคอรุญญาที่เหลือ10คนชนะบาเลนเซีย3ต่อ1เซตาบิโก้แพ้แอตเลติกบินบาว0ต่อ2ผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีไฟบวกชนะเวเดอร์เบรเมน4ต่อ1อัลส์บวกชนะชาลเก้04ทีละ10คน3ต่อ0ผลการแข่งขันฟุตบอลกันโชซาเรียอิตาลีคู่ที่น่าสนใจลาซิโอชนะเจนัว1ต่อ0และกาญารีแพ้อินเตอร์มิลาน0ต่อ1ปิดท้ายที่ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรายการ AVC Women Volleyball Continental Chinese 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศทีมนักตบลูกยางสาวไทยในฐานะแชมป์เก่าเอาชนะทีมเจ้าภาพสาวจีน3ต่อ2เซตสกอร์25ต่อ20 11ต่อ25 23ต่อ25 25ต่อ18และ15ต่อ10คะแนนทำให้ทีมสาวไทยป้องกันแชมป์เอเชียไว้ได้อีกหนึ่งสมัยพร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์เข้าไปร่วมกันแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมที่สหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกได้สำเร็จสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: ขณะที่3นักวอลเลย์บอลสาวชาทีมชาติไทยนะคะสามารถคว้ารางวัลส่วนบุคคลหลังคว้าแชมป์เอเชีย2026ได้สำเร็จโดยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมชาติไทยคว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าพร้อมพ่วงตำแหน่งตัวเซตยอดเยี่ยมไปครองขณะที่ทัดดาวนึกแจ้งได้รับรางวัลบล็อกเร็วยอดเยี่ยมส่วนออมสินสสิภาพรจันทรวิสูตรคว้ารางวัลบอลหัวเสายอดเยี่ยมหลังทำคะแนนสูงสุดให้กับทีมชาติไทยในนัดชิงชนะเลิศได้ถึง28แต้มด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและรองประธานกรรมการบริหารกองทุนสั่งการให้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติดำเนินการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินรางวัลแก่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยโดยนักกีฬา14คนจะได้รับคนละ 600,000 บาทรวมเป็น 8,400,000 บาทผู้ฝึกสอนได้รับ 840,000 บาทและสมาคมกีฬาได้รับ 2,520,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,760,000 บาททั้งนี้การจ่ายเงินรางวัลจะดำเนินการตามระเบียบหลักเกณฑ์และข้อตกลงและขั้นตอนที่กำหนดภายหลังได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
3: การรักตัวเองและเห็นคุณค่าของตัวเองจะทำให้คุณมั่นใจและกล้าทำในสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายซึ่งเกิดเหตุเมื่อค่ำวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาจากหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่สนับสนุนเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงพระราชทานอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ประสบภัยเพื่อช่วยคลี่คลายความเดือดร้อนแก่ทุกฝ่ายศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่1ทหารจิตอาสาและสารวัตรทหารร่วมช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้ตลาดคลองถมเซ็นเตอร์สนับสนุนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยอำนวยความสะดวกจราจรและดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนนายกรัฐมนตรีชี้ชนวนป่วนชายแดนใต้ไม่หยุดเหตุรัฐเข้มบังคับใช้กฎหมายอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านกำชับเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างเข้มข้นด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยตำรวจตั้งด่านสอบสวนเข้มหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาร่วมคณะราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมกิจกรรมรับภิกษุสงฆ์ล่องเรือชมคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์คุณค่าสายน้ำพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนาญี่ปุ่นเผยแผนสร้างหลุมหลบภัยใต้ดินใกล้สถานีรถไฟโตเกียวรับมือหากถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธกู้ภัยเนปาลยุติค้นหาผู้ประสบภัยพิบัติชั่วคราวเหตุสภาพอากาศไม่อำนวยยอดสูญหายพุ่งเกือบ 3,000 ดับรวม600กว่ารายเอลนีโญทำพิษคลองปานามาน้ำลดฮวบจำกัดเรือผ่านวันละ32ลำดันราคาสินค้าโลกพุ่งพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับผมณัฐฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้าวันจันทร์เช่นเคยนะครับคุณมาตรรัตนพลภักดรนัทคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณบุญส่งบุญประเสริฐพร้อมด้วยคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับกับบทเพลงฮึกเหิมผู้ชนะ
0: ครับ
1: นะครับ
0: โอ้โหนะฮะจะฟังคำคนอย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แน่เท่านั้นผู้ชนะเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: แต่ก็ต้องมั่นใจว่าเป็นสิ่งที่ดีด้วยนะ
1: ถูกต้องครับ
0: ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ฟังใครเลยนี่ก็ ไม่ใช่ผู้ชนะที่แท้จริงนะฮะเมื่อวานนี้เราเป็นผู้ชนะ
1: แสดงความยินดีกันก่อนเลยครับอาจารย
0: ์โอ้ช่วงค่ำวานนี้คึกคักนะครับ
1: ครับ
0: ทีมชาติไทย

0: ลือเกินอาจารย์
1: 15แต้มเนี่ยนะ
0: ถูกต้องครับ
1: โอ้โห
0: นี่คือความพยายาม
1: ครับ
0: เราไปเล่นในบ้านเขาเนี่ยเราพลิกชนะเขาเนี่ยเรียกว่าคาบ้านนะอาจารย
1: ์ครับ
0: นะแล้วก็ต้องนับถือหัวจิตหัวใจเพราะว่าแรงกดดันกองเชียร์ฝั่งเขาด้วยเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันก็แรงเชียร์ของคนไทยนะครับก็ส่งใจไปแล้วก็บางกลุ่มเนี่ยพี่น้องประชาชนคนไทยในจีนเองหรือว่าที่ตามไปดูเนี่ยก
1: ็
0: ส่งกำลังใจกันให้ตลอดเนี่ยนะครับ
1: ครับต้องยกเครดิตให้นักกีฬาทุกคนแล้วก็ที่สำคัญก็คือโค้ชนั่นเองนะครับ
0: ถูกต้องครับ
1: โค้ชออสใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้องครับ
1: ครับเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรนะฮะนำทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติจีนได้สำเร็จนะครับเป็นแชมป์เอเชียครับแล้วก็คว้าตั๋วชิงโอลิมปิก LA 2028ได้เป็นครั้งแรกนะฮะก
0: ็
1: โค้ชออสเนี่ยถือว่าเป็นโค้ชคนแรกๆมั้งนะฮะที่นำวิทยาศาสตร
0: ์การจ
1: ัดกีฬามาใช้กับวอลเลย์บอลหญิงนะครับทีมชาติไทยก็พัฒนาแล้วก็เรียกว่าน้องๆทุกคนที่อยู่ในทีมชาติเนี่ยนะครับน้องชมพู่เองเน
0: ี่
1: ยโอ้ MVP เลยใช่ไหม
0: ถูกต้องครับเนี่ยนะครับแล้วก็ได้รางวัลหลายอย่างหลายประเภทด้วยกันด้วยเนี่ยนะครับก็นักกีฬาไทยเนี่ยอย่างคุณชมพู่เนี่ยนะครับพรพันธ์เกิดปราดนะมือเซตของเราก็ได้รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าด้วยนะครับได้มือเซตยอดเยี่ยมด้วยแล้วก็ต่อมาคือคุณแนนทัดดาวเนี่ยนะครับก็ได้บอลเร็วยอดเยี่ยมนะฮะแล้วก็ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยปืนใหญ่ของเราเนี่ยนะครับ
1: ปืนใหญ
0: ่นะครับ
1: มีชื่อว่าไง
0: ฮะอมสินชศิภาพรจันทวิสูตรเนี่ยนะครับ ก็ได้รางวัลหัวเสายอดเยี่ยมอีกด้วยนะฮะเดี๋ยว2028ไปเจอกันที่สหรัฐอเมริกา
1: ครับ LA นะครับนะฮะก็คงจะได้พังาดในระดับโลกนะครับก็ลุ้นกันต่อไปบางคนบอกแล้วบอลไทยล่ะ
0: เอาต้องส่งกำลังใจกันนะ
1: เออนะครับทำได้ทำได้ครับเพราะขนาดสรีระเนี่ยของจีนเขาสูงใหญ่กว่าเรามากทีเดียว
0: ใช่
1: นะครับแต่เราก็ยังสามารถเอาชนะได้นี่แสดงว่ามันก็ต้องนี่สำคัญที่จิตที่ใจนี่ด้วย
0: แล้วก็รูปแบบการเล่นของเราหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของการดึงหลอกบล็อกการเล่นบอลลูกผสมต่างๆบอลสูตรเนี่ยนะฮะก็เมื่อวานนี้เราถือว่าทำได้ท็อปฟอร์มเลยทีเดียวครับ
1: ครับก็ยินดีกับพี่น้องไทยทั่วทั้งประเทศเห็นว่าทางรัฐบาลเองแล้วก็อีกหลายหน่วยงานเลยนะครับแม้แต่ช่องโมโนที่ถ่ายทอดสดนี่ก็จะมีอัดฉีดด้วยนะ
0: ใช่ครับผมรู้สึกว่ามีการอัดฉีดเนี่ยจากผู้ใหญ่ใจดีด้วยแล้วก็รัฐบาลเนี่ยเกือบๆ10เขาบอก10 11ล้านกว่าบาท
1: ใช่ครับเอาละครับก็คงจะเป็นข่าวอันดีแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ๆที่สนใจในด้านกีฬาก็มีความหวังว่าจะไประดับโลกได้
0: ใช่ครับ
1: นะครับนอกจากเรื่องของดนตรีที่น้องเนเน่ได้ทำมาแล้วเนี่ยนะนะครับมาถึงเรื่องเศร้าของชาวนอร์เวย์บ้างนะครับก็คงจะได้ฟังข่าวมา2วันที่ผ่านมาแล้วนะครับรัฐบาลให้หน่วยงานรัฐลดธงครึ่งเสาทั่วประเทศ3วันถวายความอาลัยนะครับสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่5แห่งนอร์เวย์นะครับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือแจ้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจแจ้งคำสั่งนายกรัฐมนตรีกรณีสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่5แห่งนอร์เวย์สวรรคตเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ให้หน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักรเพื่อแสดงความอาลัยเป็นเวลา3วันทำการตั้งแต่วันจันทร์ที่31สิงหาคมคือวันนี้ไปจนถึงวันพุธที่2กันยายนนี้ครับ
0: ครับนี่นะครับก็แสดงความเสียใจกับชาวนอร์เวย์ด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของประเทศไทยก็น่าจะปฏิบัติดังกล่าวนะครับตามนี้เนี่ยนะฮะไปดูกันต่อนะครับคุณฟังกับเรื่องของสถานการณ์น้ำกันบ้างนะครับอุทกภัยภาคเหนือเนี่ยเริ่มคลี่คลายแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับปีนี้เจอกับน้ำป่าไหลหลากค่อนข้างรุนแรงก็ทำเอาคราบดินโคลนต่างๆเนี่ยเข้ามาถมในพื้นที่บ้านเรือนแล้วก็พื้นที่สาธารณะท้องถนนในจำนวนมากนะครับเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาหน่วยทหารในพื้นที่เขาก็ระดมสรรพกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองแล้วก็ประชาชนนะครับทำความสะอาดบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่ประสบอุทกภัยต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมณฑลทหารบกที่38เนี่ยนะครับแล้วก็มีในส่วนของจังหวัดอื่นๆนะฮะอย่างมณฑลทหารบกที่35 34เนี่ยนะครับก็อำนวยความสะดวกทำความสะอาดร่วมกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ฝ่ายปกครองในพื้นที่นะครับขณะนี้ก็น่าจะอยู่ในช่วงปลายของการทำความสะอาดนะครับพร้อมที่จะส่งนะครับคืนพื้นที่กลับให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใช้ชีวิตกันได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ครับขณะที่ทางภาคอีสานครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนว่ายังเจอพายุฝนเข้ามาตกหนักถึงหนักมากนะครับไปจนถึงวันที่2กันยายนกองกำลังสุรนารีโดยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงนะครับเขตอุบลราชธานีแล้วก็ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของกองกำลังสุรนารีที่215ร่วม

0: กับส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและก็อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักเรียนบริเวณสะพานไม้ข้ามห้วยหมากบ้านห้วยหมากอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีครับเนื่องจากสถานการณ์น้ำหนุนสูงขึ้นนะครับส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณห้วยหมากเพิ่มสูงขึ้นด้วยกำลังพลจึงร่วมดูแลความปลอดภัยและก็อำนวยความสะดวกในการสัญจรพร้อมกับเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะได้พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำซึ่งเรายังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในเรื่องของปริมาณฝนตามกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้มีการประกาศในช่วงนี้ก็มีการแจ้งเตือนแล้วก็เฝ้าระวังเช่นเดียวกันเห็นว่าแนวโน้มน่าจะเพิ่มมากขึ้นด้วยเนี่ยนะครับเอาไปดูกันในมิติด้านความมั่นคงกันบ้างที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดรวบได้อีกแล้วอาจารย์สุธีครับอ
0: ีกแล้วนะฮะ
1: นะฮะยาเสพติดนะครับยาบ้าเนี่ยโอ้โหหลายล้านเม็ดเลยทีเดียวนะครับในส่วนของกองกำลังสุรนารีนะครับโดยกองร้อยเฉพาะกิจทหารพระราชที่23เขาร่วมกับสถานีตำรวจภูธรชานุมานนะครับและมีกองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่227ฝ่ายปกครองของอำเภอชานุมานด้วยนะครับซึ่งเขาได้รับข่าวจากพลเมืองดีแจ้งมาว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่เจ้าหน้าที่เขาก็ทำการซุ่มสกัดจับนะครับบริเวณถนนลาดยางในพื้นที่ตำบลชานุมานอำเภอชานุมานอำนาจเจริญเนี่ยนะครับ
0: ครับจับผู้กระทำผิดได้1รายพร้อมของกลางยาบ้า4ล้านเม็ดครับ
1: โอ้โห
0: โอ้โหนี่1รายนะ
1: 4ล้านเม็ดนะ
0: 1ราย
1: นะครับ
0: นะครับไม่ใช่หลายรายนะ1รายถึง4ล้านเม็ดรถตู้1คันแล้วก็โทรศัพท์มือถือ1เครื่องหน่วยจึงได้ส่งตัวผู้กระทำความผิดพร้อมของกลางให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
1: ครับก็ขอบคุณการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเห็นว่าทำงานกันในช่วงของค่ำคืนเลยเนี่ยนะครับตามภาพที่ถ่ายออกมาแล้วก็ภาพที่ปรากฏให้เราได้เห็นเนี่ยนะฮะ4ล้านเม็ดไม่ใช่น้อยๆนะคุณผู้ฟังถ้าสมมติว่ามันทะลุทะลวงเข้ามาถึงพื้นที่ชั้นในเนี่ย
0: ครับ
1: จินตนาการไม่ออกเลยว่ามันจะเกิดความเสียหายมากเท่าไหร่เนี่ยนะครับโดยเฉพาะกับเด็กๆเยาวชนลูกหลานของเรานี่แหละเนี่ยนะครับขอบคุณด้วยเนี่ยนะครับทุกฝ่ายที่ร่วมกันครับยังอยู่ในพื้นที่กองทัพภาคที่2นะครับไปดูการปฏิบัติของแม่ทัพภาคที่2กันสักนิดนึงนะครับพลโทวีรยุทธรักษิณแม่ทัพภาคที่2ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2นะครับในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาท่านตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของกองกำลังป้องกันชายแดนที่กองร้อยเฉพาะกิจทหารพราน2102ในพื้นที่อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมก็มีหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายความมั่นคงนะครับในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับท่านรับฟังการบรรยายสรุปครับคุณผู้ฟังแล้วก็มีการรับทราบสถานการณ์ในพื้นที่การปฏิบัติต่างๆของกำลังพลแล้วก็ผลการดำเนินงานการดูแลด้านความมั่นคงจากนั้นเนี่ยทางด้านของพลโทวีรยุทธนะครับท่านได้พบปะแล้วก็มอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่กำลังพลเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยครับ
0: ครับแล้วท่านก็ยังเดินทางต่อไปอย่างพื้นที่อำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารเยี่ยมเยียนแล้วก็ส่งมอบกำลังใจอย่างใกล้ชิดให้กับสิบโทธากูลปัญญาดีวีรบุรุษทหารกล้าสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่6ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญในภารกิจสู้รบปกป้องอธิปไตยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในห้วงที่ผ่านมาครับโดยแม่ทัพภาคที่2ได้พูดคุยสอบถามอาการพร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือแล้วก็สิ่งของบำรุงขวัญ นะครับให้กับน้องสิบโทถากูลปัญญาดีเนี่ยนะครับแล้วก็ครอบครัวเพื่อเป็นการแทนคำขอบคุณในความเสียสละอันยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นเครื่องยืนยันอย่างหนักแน่นนะครับว่ากองทัพจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังพร้อมดูแลครอบครัวของกำลังพลทุกนายให้ดีที่สุดครับ
1: ครับก็อบอุ่นหัวใจนะครับแล้วก็ในส่วนของตั้งแต่มีสถานการณ์ไทยกัมพูชาที่เกิดขึ้นกำลังพลหลายคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเราจะสังเกตว่าในห่วงที่ผ่านมาได้มีการเข้าเยี่ยมนะครับ
0: ครับ
1: เพื่อมอบสิ่งของเป็นขวัญกำลังใจติดตามชีวิตความเป็นอยู่นะครับแล้วก็มีการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับกำลังพลเหล่านี้อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวอันนี้คือนโยบายของกองทัพบกคือสิ่งที่เราดำเนินการกันมาโดยตลอดเนี่ยนะครับก็อยู่ในความสนใจนะครับของพี่น้องประชาชนแล้วก็อยู่ในการดูแลของกองทัพบกเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับ
0: ครับ
1: ลงใต้กันดีกว่าครับอาจารย์สุธีครับ
0: ไปดูเรื่องครม.สัญจรใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
0: ครับ
1: นะฮะครม.สัญจรแล้วก็ลงไปในพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะครับระหว่างวันนี้ถึงวันที่1กันยายนก็คือ2วันนี้แหละเนี่ยนะครับก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยนะครับแล้วก็รับฟังทุกข้อเสนอแล้วก็เสียงสะท้อนจากประชาชนเพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างตรงจุดครับ
0: ครับซึ่งนายกรัฐมนตรีเขาบอกว่าไม่ต้องทำป้ายต้อนรับหรอกเปลืองงบประมาณเปล่า
1: ๆเนี่ยนะฮะ
0: ยังไงก็ไปอยู่แล้วทราบกันอยู่แล้วเนี่ยนะครับว่าจะไปแล้วก็รู้อยู่แล้วว่ายินดีต้อนรับแน่นอนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะครับก็ลงพื้นที่กันไปตั้งแต่ช่วงเสาร์ที่ผ่านมานะครับโดย พลโทนรทิพย์นอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าในก็ให้การต้อนรับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมคณะที่ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาครับเพื่อประชุมติดตามและพิจารณาข้อเสนอแนะสำหรับการเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ปี2569นะครับซึ่งก็มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างก็ได้แก่สงขลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและยะลาการประชุมครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น171คนครับประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีผู้แทนหน่วยงานส่วนกลางภาครัฐในพื้นที่ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมโดยแบ่งการหารือแบ่งออกเป็น4กลุ่มหลักตามมิติการพิจารณาเพื่อสรุปข้อเสนอแนะเตรียมเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งก็จะครบทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงแล้วก็การรับมือภัยพิบัติต่างๆด้วยครับ
1: ครับอย่างในมิติด้านความมั่นคงเนี่ยนะครับทางด้านของคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีท่านก็เป็นประธานในส่วนของการประชุมนะครับก็มีรัฐมนตรีต่างๆเข้าร่วมที่เกี่ยวข้องนะครับได้แก่พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเขามีข้อเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศนะครับช่วยทำความเข้าใจกับนานาชาติก็เพื่อเป็นการเรียกร้องความมั่นใจจากนักลงทุนแล้วก็นักท่องเที่ยวรวมถึงพัฒนางานเขากรองในการปกป้องเยาวชนจากการเป็นแนวร่วมเนี่ยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการผลักดันการสร้างรั้วชายแดนกับมาเลเซียแล้วก็มีการตั้งด่านตรวจอัจฉริยะเพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองแล้วก็การค้าที่ผิดกฎหมายด้วยครับ
0: ครับในด้านเศรษฐกิจมีนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานแล้วก็มีรัฐมนตรีเข้าร่วมนะครับเช่นนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยมีข้อเสนอสำคัญในการเร่งรัดโครงการขนาดใหญ่เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกเช่นท่าเรือน้ำลึกสงขลาแล้วก็ปัตตานีสนามบินยะลาโครงข่ายมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่และการยกระดับด่านชายแดนให้ทันสมัยครับ
1: ครับก่อนนอกจากนี้นะครับมีการเรียกร้องมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะครับหรือว่าซอฟต์โลนในระยะยาวมาตรการทางภาษีแล้วก็การปรับปรุงข้อบังคับผังเมืองที่เป็นอุปสรรคต่อการตั้งโรงงานเนี่ยนะครับก็มีการจะยกระดับในเรื่องของสินค้าเกษตรสู่มูลค่าสูงการเพิ่มโรงงานแปรรูปแล้วก็มีการเสนอให้รัฐเนี่ยแก้กฎหมายประมงที่ล้าสมัยเพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านแล้วก็ประมงพาณิชย์ครับ
0: มิติด้านภัยพิบัติมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานครับแล้วก็ยังมีคณะรัฐมนตรีที่เข้าร่วมก็ได้แก่นายวรสิทธิ์เหลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยมีข้อเสนอแนวทางบูรณาการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำการขุดลอกและการสร้างแก้มลิงเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยซ้ำซากพร้อมทั้งเรียกร้องให้พัฒนาระบบเตือนภัยแบบเรียลไทม์และเสนอแก้ไขระเบียบการเบิกจ่ายเงินยับยั้งป้องกันภัยพิบัติให้มีความชัดเจนเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้งบประมาณเตรียมการป้องกันได้ก่อนเกิดวิกฤตครับ
1: ครับแล้วก็ข้อสรุปทั้งหมดเดี๋ยวคุณผู้ฟังเราติดตามกันในช่วงของวันที่1กันยายนนะครับก็จะมีการประมวลแล้วก็ออกมาเป็นวาระสำคัญเพื่อเสนอให้รัฐบาลได้มีการพิจารณาอนุมัติงบประมาณแล้วก็ปลดล็อกอุปสรรคทางกฎหมายต่างๆหลังจากการประชุมแล้วเสร็จลงครับ
0: ครับนี่นะฮะก็คงจะเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้
1: ใช่ครับ
0: ในหลายๆมิติดังที่กล่าวมานะครับส่วนว่าที่เลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่นะครับพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประภัสเสนาธิการทหารบกเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพร้อมคณะก็ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีเพื่อติดตามสถานการณ์และการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงโดยตรวจเยี่ยมด่านหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษปัตตานี1ปราการ4และจุดตรวจแยกโคกม่วงพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ครับ
1: ครับก็ท่านก็กล่าวขอบคุณนะครับกำลังพลที่เสียสละทุ่มเทการปฏิบัติหน้าที่ท่านก็เน้นย้ำว่าขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ร่วมมือกันนะครับแล้วก็ก้าวผ่านทุกสถานการณ์ไปด้วยกันหลังจากนั้นท่านก็ไปรับฟังนะครับความคิดเห็นแล้วก็ในเรื่องของการสอบถามความเป็นอยู่ของพ่อค้าแม่ขายแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็ติดตามบรรยากาศในเรื่องของเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยครับ
0: ท่านก็ยังไปร่วมกิจกรรมตักนาวากาชาตินะครับพร้อมร่วมปล่อยสลากรางวัลในส่วนของร้านนาวากาชาติเพื่อการกุศลในงาน แสดงสินค้าวัฒนธรรมและของดีเมืองตาหนีประจำปี2569เรียกว่าเป็นงานกาชาดของปัตตานีนะฮะโดยจัดขึ้นเป็นเวลา12วัน12คืนเริ่มตั้งแต่วันที่29สิงหาคมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ครับ
1: ครับก็ทั้งนี้นะครับท่านก็กำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงให้ทำหน้าที่ด้วยความรอบคอบนะครับไม่ประมาทแล้วก็ยึดในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยทั้งของพี่น้องประชาชนแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญเนี่ยนะครับก็เน้นย้ำว่าประชาชนคือหัวใจขับเคลื่อนสันติสุขนะครับพร้อมหนุนการพัฒนาเยาวชนและการศึกษาเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านเน้นย้ำมีเวลานิดนึงเดี๋ยวเราไปร่องเรือชมเกาะรัตนโกสินทร์กันดีกว่าครับ
0: เดี๋ยวนี้ก็จะมีการจัดงานอีกแล้วนะครับม
1: ี
0: การจัดกิจกรรมล่องเรือชมเกาะรัตนโกสินทร์เมื่อวานนี้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลเลขาธิการพระราชวังนะครับพร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีแล้วก็อีกหลายท่านเลยนะครับจัดกิจกรรมนำพระภิกษุสงฆ์จำนวน120รูปล่องเรือชมคูคลองเกาะรัตนโกสินทร์โดยมีสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์เจ้าวาดวัดสระเกศมันก็เป็นประธานนะครับล่องเรือศึกษาเส้นทางธรรมชาติเนี่ยนะครับรอบเกาะรัตนโกสินทร์ระยะทางประมาณ19กิโลเมตรผ่านคลองสำคัญก็ได้เกิดคลองมหานาคคลองพดุงกรุงเกษมคลององอ่างแล้วก็คลองบางลำพูครับ
1: ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมที่ดีมากๆนะครับในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ก็ทำให้เราได้เห็นในส่วนของภูมิทัศน์ต่างๆในพื้นที่โดยรอบด้วยเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรื่องของทหารอาสานะครับใกล้ที่จะเปิดรับสมัครแล้วเดี๋ยวมีเวลามาคุยกันต่อและนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้ครับ
0: กองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากล
1: ครับผมณัฐฐาจันทรังสีล่ำลาแล้วนะครับ
0: ขอบคุณทุกท่านครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: EFM Morning Mood Music Start Your Day
4: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
3: EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินเนาะสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินเนาะสปูน
5: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
6: ไม่มีทางลัดสู่ความสำเร็จมีแต่ทางตรงสำหรับคนไม่หยุดเดิน
3: Inspiration
4: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Morning Mood Music Start Your Day
4: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลงและส่งด่วนทั่วไทยทั่วโลกที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
8: กลับมาลุยกันต่อครับผมคุณผู้ฟังกับ EFM Morning Mood ครับผมก่อนไปลุยกันนะคุณผู้ฟังมีหนึ่งเรื่องที่พิมพ์ตกเทรนด์ไปนิดนึงแต่ว่าตกขบวนไปนิดนึงแต่ว่าอยากเล่าอ่ะคุณผู้ฟังคือเนเน่โรยัลอ่ะน้องเนเน่โรยัลเพิ่งได้ดูคลิปคุณผู้ฟังเฮ้ยโหดมากเลยอ่ะไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้คือพิมพ์ดูด้วยโอเคเรามี expectation ที่สูงแล้วหรือว่าความคาดหวังในการดูของเรามันสูงแล้วเพราะว่าเฮ้ยเขาคือใครทำไมคนพูดถึงเขาทั่วโลกเลยแบบไปเห็นคลิปในมือกีตาร์ที่เป็นแบบต่างประเทศอะไรเงี้ยเขาก็พูดถึงกันหมดเลยตอนเราไปกดดูคลิปมาคุณผู้ฟังเราก็คาดหวังไว้สูงอยู่แล้วแต่คือจังหวะวากแรกของน้องอ่ะมันทะลุความคาดหวังที่พิมพ์มีอยู่ซึ่งสูงมากๆแล้วขึ้นมาอีกครับสุดยอดมากเพราะฉันเอาใจช่วยกันด้วยนะคุณผู้ฟังกับ Golden Buzzer คนไทยคนแรกของเรานะครับผมใน America Got Talent นะครับ AGT นะครับมาดูกันว่าปีนี้เนี่ยน้องเนเน่ของเราจะได้แชมป์หรือเปล่าซึ่งเอาจริงๆนะจากที่ดูกระแสแล้วเนี่ยเป็นไปได้มากๆนะครับคุณผู้ฟังเพราะฉันก็ฝากส่งใจเทียร์น้องเนเน่ของเราด้วยนะครับผมไปกันต่อเลยคุณผู้ฟังกับอีกหนึ่งศิลปินที่อยากแนะนำนะคืออีกหนึ่งคนที่รู้สึกว่าเก่งมากๆในวงการเพลงไม่ว่าเป็นสไตล์ดนตรีเป็นจังหวะแล้วมีความยูนิคมีความเป็นเพลงแบบที่มีเขาคนเดียวเท่านั้นจะร้องเพลงสไตล์นี้ได้อะอยากให้ลองไปฟังกันคุณผู้ฟังศิลปินคนนี้มีชื่อว่าอัตตาครับผมและนี่คือผลงานเพลงซิงเกิลโซโล่ของเขากับวรรณการดีๆที่ไม่มีเธออยู่ครับ

How to Love ครับผมจาก Ali featuring กับ Gray ครับคุณผู้ฟังและก่อนหน้านั้นครับไม่รักดีกว่าผลงานเพลงใหม่จาก C9 นะครับผมอยากให้เรามาดู MV กันนะเคมีกับซอการ์ดคือแบบเฮ้ยอะไรใหม่ๆมากคุณผู้ฟังหรือว่าก็น่ารักสุดๆนะครับผมเบรสท้ายกันแล้วกับ EFM Morning Mood ครับคุณผู้ฟังขอบคุณมากที่อยู่ด้วยกันมาตลอด2ชั่วโมงนี้นะพี่เซเลบาส่งเข้ามานะครับผมว่าวันนี้ดีเจน่าจะยมนะครับเพราะกลับมาจากเอาติ้งเนี่ยเราไปรู้ดีซะแล้วนะฮะเราไปรู้ทันซะแล้วนะครับผมสนุกมากสนุกมากสำหรับเอาติ้งเอทาวน์ที่เพิ่งผ่านมานะคุณผู้ฟังแต่ว่าตอนนี้กลับมาทำงานฟูลสตรีมเต็มรูปแบบแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้า4วันจันทร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์เจอกับพิมสดๆแน่นอนนะครับผมฝากไว้ทิ้งท้ายคุณผู้ฟังกับอาหารแมวกินโนเรมิฟิสไรอร่อยพอดีคำกับมันคิวฟิสไรจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารไปรษณีย์ไทยทุกการส่งไปต่างประเทศเป็นเรื่องง่ายส่งไปที่ไปรษณีย์ทุกแห่งใกล้บ้านครับผมทิ้งท้ายไปด้วยผลงานเพลงจากทิลลี่เบิร์ดครับขอเข้ามาจัดให้นี่คือถ้าเราเจอกันอีกเดี๋ยวเจอกันวันศุกร์นะครับคุณผู้ฟังบ๊ายบายสวัสดีจ้า

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับทมลรัฐขันทวินหูค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: 3 2 1 0ด้วยครับนี่คือสัญญาณเตือน Free Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Free Quick ต่อที่1อย่างละสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
3: wow.
2: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Free Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Free Quick ทุกสาขา
4: เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
5: เร่งรีบตองนี
6: ้เกสรบัวหลวง
5: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
5: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: วันนี้วันสุดท้ายสำหรับผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านคุณสมบัติสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ผ่าน4ช่องทางก่อน5ทุ่มคืนนี้ติดตามพร้อมประเด็นข่าวที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
5: เตือนผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านคุณสมบัติสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์วันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อน5ทุ่มได้ที่เว็บไซต์โครงการแอปเป๋าตังแอปทางรัฐและ5ธนาคารได้แก่ธ.ก.ส.ธ.อ.ส.ธนาคารกรุงไทยธนาคารอิสลามและธนาคารออมสินโครงการ THAI Passport เปิดให้ประชาชนเข้าใช้บริการอย่างเป็นทางการในวันนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปหลังเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าซึ่งโครงการดังกล่าวตั้งเป้าให้คนไทยเข้าถึง AI ระดับโปรจากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายรวมมากกว่า30โมเดลผ่านแพลตฟอร์ม AI Pass เวลา 9:00 น.นายกรัฐมนตรีแถลงประกอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศต่อที่ประชุมวุฒิสภาที่อาคารรัฐสภาจากนั้นจะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามและตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้วันนี้มีภารกิจสำคัญเตรียมเป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาขับเคลื่อนสู่ระบบคมนาคมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อด้วยไปเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามความเคลื่อนไหวของกกต.จากประเด็นที่เอกสารสำนวนคดีหัวสบดูดไปยังกลุ่มโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอว์และพรรคฝ่ายค้านต้องติดตามว่ากกต.จะดำเนินการอย่างไรยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: นายสุรินทร์สุนทรสนานรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าวว่ากลุ่มได้เจรจาการค้าระหว่างคณะผู้ซื้อชาวญี่ปุ่นกับผู้ประกอบการและเกษตรกรไทยและพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายกล้วยหอมไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นปี2569เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมกล้วยไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นโดยญี่ปุ่นมีความต้องการนำเข้ากล้วยในปริมาณสูงอย่างต่อเนื่องขณะที่ไทยมีศักยภาพในการผลิตล่าสุดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายกล้วยหอมไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นระหว่างผู้ส่งออกไทยและผู้ซื้อญี่ปุ่นปริมาณ 10,000 ตันโดยความตกลงซื้อขายกล้วยหอมไทยเพื่อส่งออกไปตลาดญี่ปุ่นในครั้งนี้เป็นจุดสำคัญในการต่อยอดความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยและญี่ปุ่นเพิ่มมูลค่าการส่งออกกล้วยหอมจากประเทศไทยและขยายส่วนแบ่งการตลาดสินค้าเกษตรไทยในญี่ปุ่น
6: หนึ่งหยดก็มีค่าช่วยกันรักษาทรัพยากรน้ำด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.นะคะทมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ชีวิตไม่ใช่ข้อสอบคำตอบจึงไม่ได้มีแค่ถูกหรือผิด
3: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ

0: ้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้ออัลมอนด์บริสดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาร
1: Hello good morning
2: Hello สวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดี good morning ค่ะ
2: จ้าสวัสดีเบิร์นด้วยจ้า
1: สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับ3หนุ่ม3มุม
2: ใช่แล้ว
1: 3หนุ่มมุมทะเยา
2: น3หนุ่มมุมทะเย
1: ยเออ3หนุ่มมุมเสย
2: 3หนุ่มมุมขยี
1: ้3หนุ่มมุมตึก
2: ใส่สามหนุ่มมุม
3: เฮ้ยพอแล้วตัวงอหมดแล้วพอแล้วฮะตัวงอหมดแล้วนะฮะ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับเช้าวันจันทร์แบบนี้รถติดชิป
1: ไม่ใช่แค่รถติดชิปอย่างเดียวนะหาของไม่เจอหายหมดเลยอ่ะ
2: เข้าใจยาก
1: แ
2: ม่
1: รู้ไหมว่าออกจากบ้านตอน6โมงกว่าประมาณ6โมง59 58นาทีถึงนี่เนี่ยนะ7โมงครึ่ง
3: โอ้โหก็เกือบ40นาทีนะ
2: รถนะ
1: รถติดตั้งแต่หน้าบ้านเลยไม่รู้ว่าเขาพร้อมใจกันไปไหน
2: วันนี้
1: โรงเรียนมันเปิดหมดเลย
2: แต่ว่าวีคเอนที่ผ่านมามีหลายเรื่องราวนะเธอ
1: ใช่
2: มีหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของวอลเลย์บอลไทยสะใจไปโอลิมปิก
1: มันเป็นเรื่องราวที่ทำให้เรารู้สึกปลาบปลื้มปริติยินดีแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าคือมันเหมือนมงแรกของเราอีกมงนึงอ่ะ
2: เธอฉันพูดเลยนะ
3: ขนลุกสู้ไหม
2: ขนลุกสู้เลยเพราะเราอะเจ็บปวดกับการจะไปโอลิมปิกเนี่ยมาหลายครั้งหลายคราวแล้วเธอจำได้ไหมตอนปี2016
3: 10ปีที่แล้ว
2: ที่เป็นเรื่องของแท็บเล็ต
1: ใช่
2: ใครจำเรื่องแท็บเล็ตได้บ้าง
1: ได้แ
2: ซ่บตอนนั้นนะเจ็บปวดรวดราวมากนอพี่กวงนอตอนคดีแท็บเล็ต
3: ตอนนั้นมันอีกนิดเดียวเราก็ได้ไป
2: ใช่
1: มันมีความเจ็บปวดรวดราวแล้วก็ฝังอยู่ในใจแต่เมื่อวานนี้มันทำให้ทุกอย่างปลดล็อกกระเทยหลายคนเก้งหลายคนชายแต่งชายไม่แสดงออกกรี๊ดในร้านลาบในร้านเหล้าก
2: รี๊ดเลยนะครับเพราะว่า
1: ออกมาหมดเลยคือมันแบบเหมือนปลดล็อกอะ
2: ถูกต้อง
1: แม่แล้วเราได้ไปโอลิมปิกแบบคือแบบเหมือนเรามงแล้วเรารอมานานแล้วเรื่องนี้เข้าใจป่ะ
2: คือเราอะลุ้นตั้งแต่ตอนนัดชิงกับญี่ปุ่นละตอนชิงกับญี่ปุ่นเนี่ยก็ลุ้นมากเพราะว่าอย่างนี้คุณผู้ฟังโอลิมปิกปีนี้เนี่ย2028ที
1: ่ LA
2: มันมีกฎใหม่ขึ้นมาครับคือวอลเลย์บอลเนี่ยถ้าเกิดได้เป็นแชมป์ของทวีป
1: ใช
2: ่ได้ตั๋ว1ใบเข้าไปโอลิมปิกเลยทันที
1: ก็คือแฟสแท็กอ่ะก็คือเข้าไปได้เลยถ้าเกิดสมมติว่าคุณมีมงของเอเชีย
2: ถูกต้องซึ่งเอเชียอย่างที่เรารู้กันครับจีนคือสุดๆ
1: เขาได้อยู่แล้ว
2: ญี่ปุ่นคือสุดๆซึ่งเราเนี่ยต้องเอาชนะทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นซึ่งมันแบบถามว่ามันยากไหมมันก็ยากมากๆอ่ะ
3: แล้วประเด็นคือเราเล่นในบ้านจีนด้วย
2: ใช่
3: สนามกองเชียร์ของเขาหมดเลยอ่ะนะฮะ
2: ถูกต้องนะครับซึ่งตอนนัดกับญี่ปุ่นเนี่ยเราก็สามารถเอาชนะมาได
3: ้
2: ค่อนข้างลอยด้วยนะค่อนข้างลอย3ต่อ1เซตไหมพี่กวง
3: ญี่ปุ่น3ต่อ1เซต
2: ใช่มั้ย3ต่อ1เซตนะครับถ้าเราจำไม่ผิดนะครับ แล้วก็เมื่อวานนี้ก็เป็นอีก1นัดที่หลายๆคนได้รอเชียร์กันนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยเราก็ตุ้มๆต่อมๆตุ้มๆต่อมๆโอ้ยใจเต้นโอ้ยใจเต้นเพราะอะไรรู้ป่ะเธอ
3: เรานำ
2: เพราะอะไรรู้ป่ะเซต1อ่ะเราเปิดมาเรานำเลย
3: ครับ
2: เรานำเลยเราชนะไป25ต่อ20เซต
3: ครับ
2: ปรากฏว่าเซตที่2เธอ
3: ไม่รู้พลังกำแพงเมืองจีน
2: เซตที่2เนี่ยจากการตีความของนักวอลเลย์แล้วก็การตีความของโค้ชออดด้วยนะ
3: ครับ
2: จีนมันลุกแรงมาก
1: จริง
2: ลุกแรงถึงขนาดที่ว่าโค้ชออดตัดสินใจว่างั้นเปลี่ยนตัวจริงออกมาเลย
3: ปล่อยไปก่อนเซตนี
2: ้ปล่อย
3: เ
2: ซตนี้ปล่อย
3: ครับ
2: เปลี่ยนตัวจริงออกมาเอาตัวสำรองลงเลย
3: ครับ
2: ปล่อยเลยเซตนี
3: ้เซฟไปเซฟไป
2: เซฟไปนะครับและในที่สุดเราก็พ่ายไปเซต2จริงนะครับจีนชนะไป 25-11 เซต3เอาใหม
3: ่
2: เอาใหม่สู้อันนี้ก็สูสีสูสีแต่เราก็แพ้ไปอีกไงเบิ้ล
3: 25-23
2: ซึ่งอันเนี้ยถ้าเราชนะเซตเนี้ยมันจะใจชื้นเธอเข้าใจไหม
3: เข้าใจ
2: แต่พอเขาชนะปึบอะมันกลายเป็นไร
1: ตุ้มตุ้มต่อมต่อมตุ้มตุ้มต่อมต่อม
2: โอ้ยใจเต้นแล้วมันกลายเป็นว่าเรา1เขา2ถ้าเซต4เขาชนะปึ๊บจบ
3: เลย
1: ใช่
2: จบตั๋วไปโอลิมปิกเราเกล
1: ไม่ได้ละตุ๊บละ
3: โหแล้วถ้ามันมาตุ๊บตอนนี้มันจะเป็นอะไรที่แบบอีก9เดียวนะแล้วมันจะแบบโอ้ยอีกแล้วอย่างเงี้ยนะ
2: ซึ่งเซต4
3: ครับ
2: เราลงไปสู้เราสู้แบบยิบตาเลย
1: สู้แบบว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้ว
2: สู้แบบ
1: สู้แบบหมดหน้าตาก

0: ัปตันชมพู่คือสู้สุด
1: เ
2: ออ
0: สุดจนจีนอะตัดสินใจแบบเราตอนเซต2อ่ะ
1: เอาตัวจริง
3: เอาตัวจริงออกหมดเลย
0: ไม่เอาตัวจริงออกเลย
2: เหรอ
0: ยอมทิ้งก็ได้เซตนี
1: ้
0: ยอมทิ้งก็ได
1: ้เซฟคนวะ
0: เซฟคน
3: เดี๋ยวไปใส่
0: และเราก็เอาชนะมาได้25-18
2: ครับ
0: เซตสุดท้ายเซตชี้ชะตา15ลูกเท่านั้น
1: เ
0: ออไอ้ตื่นเต้นไอ้ไอ้ตอนดูอยู่ที่บ้านอ่ะตื่นเต้นแบบตื่นเต้นมากเลยแกตื่นเต้นแบบไม่ไหวตื่นเต้นจนฉี่จะราดตื่นเต้นต้นอึจะแตก
1: กระเทยอ่ะประชุมสายอ่ะแบบว่าคือแบบ
3: วาระแห่งชาติน
1: ั่งแบบยิ่งเน
0: ี่
1: ย
0: แก
1: ไม่ไหวแล้วว
0: ่
1: ะ
0: เราลงมาเปิดเซตปุ๊บเขานำไป 2-0 ใจเราไม่ดีละใจเราไม่ดีปรากฏเล่นไปอีกแป๊บนึงเขานำไป 6-4
1: ก็นี่ไง 6-4 นี่ไม่ใช่ไซส์นะแต่เป็นการนำ
3: สกอร์สกอร
1: ์นะ
0: เออ6-4นำไป 6-4 ปั๊บเรายังไงโค้ชออสหยุดเบรกก่อน
3: ขอเวลาก่อน
0: ขอเวลา
3: อันนี้ก่อนอันนี้ก่อน
0: เอาอัชราพรคงยศลงเลย
1: เอ
0: าอัชราพรคงยศลงปุ๊บไปแก้เกมใหม
2: ่
0: ลงไปเสริมทัพให้มันยิ่งใหญ่มากขึ้นปรากฏตบไปตบมาตบไปตบมา15-0เราชนะ
1: เฮ้ยเอาพูดตรงๆหน่อยนะก่อนหน้านี้ฉันจำได้นะคนที่บอกว่าเอาโค้ดเมืองนอกมาสิเอาโค้ดออกไปใครที่พิมพ์อันนี้อย่าลบอย่าเขินนะต้องมั่นต่อไปนะเธอเมื่อวานนี้มานำให้เห็นเลยว่าไม่ว่าน้องๆจะเจออะไรมานะใจเขาเก่งใจเขาแกล่งใจเขานิ่งจนเขาทำมาเพื่อประเทศชาติได
2: ้
1: เธอเมื่อวานนี้ยายแขกเอามาฟาดชุดใหญ่ชุดโตเลยนะเด
2: ี๋
1: ยวฉันอ่านให้ฟังฉันคอปมาแล้วจากพี่ยุทธนะ
0: ซึ่งนะซึ่งนะแขเนี่ยเขาอินวอลเลย์บอลมากแล้วเขาสนิทกับทีมเจ็ดเซียนมากด้วยเขาสนิทเลยเธอรู้ไหมบ้านแขมีเสื้อวอลเลย
1: ์
0: ของเจ็ดเซียนพร้อมลายเซ็นใส่กรอบติดอยู่ที่ผนังนะ
1: ก็ดูสิก็ดูสิน
0: ั่งอินไหม
1: ก็อินขนาดนั้นแล้วแล้วจะไปแก้บนด้วยนะ
0: นั่งบนไว
1: ว่าจะไปวิ่งรอบวัดพระแก้ว
0: 100รอบ
1: รวมถึงเมื่อวานนี้นั่งฟาดแรงเลย
0: ทำไมอ่ะ
1: นั่งเขียนว่าแค่จะขอบอกว่าพวกที่เคยด่าน้องแบบรุนแรงนะคะการไปโอลิมปิกครั้งนี้ของน้องๆพวกคุณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยพวกคุณไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลยแล้วพวกคุณก็ไม่อยู่ในเศษเสี้ยวสมองของน้องๆเลยค่ะจบข่าว
3: อันนี้คือด่าชาวเน็ตใช่ไหมชาวเน็ตที่มาว่าอย่างเงี้ยเหรอ
1: คนที่ไปด่า
0: คือแกเข้าใจป้าก
1: ่
0: อนก่อนหน้านี้คือเราต้องยอมรับนะว่าฟอร์มวอลเลย์บอลเราอ่ะมันก็มีขึ้นมีลง
1: ถูกต้อง
0: มันมีขึ้นมีลงซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของการแข่งขันกีฬาแหละ
1: เธอกีฬามันมีขึ้นมีลงอยู่แล้วการแข่งขันมันมีแพ้มีชนะ
2: ครับ
1: เธอเข้าใจป้าดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดอะไรมันจะเกิดขึ้นเราต้องให้กำลังใจกันก่อนหน้านี้อย่างที่บอกว่ามันมีคนแบ่งฝักแบ่งฝ่ายออกมาโอ้โหแบบว่าคอมเมนต์สนุกปากออกมาวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์ลองเปลี่ยนจากโค้ชออสเป็นโค้ชต่างชาติเข้ามาสิทำไมไม่เหมือนเมืองนอกแล้วเมื่อวานเป็นยังไงล่ะเถิดกันไหมล่ะ
2: ครับ
0: อีกหนึ่งไม่เราก็ต้องยอมรับว่าโค้ชออสอ่ะก็มีขึ้นมีลงเขาแต่ป่ะตอนที่ไม่ถูกใจเราอย่างเงี้ยก็
2: ม
0: ีที่เรารู้สึกว่าโค้ดไรอ่ะทำไรอ่ะ
3: มันจะมีช่วงเวลาหนึ่งอ่ะ
1: มันมีอย่างนี้ได้แหละแต่บางคนบอกเฮ้ยเอาออกเลยเปลี่ยนเลยเอาเมืองนอกเลยอันเนี้ยคือเรารู้สึกว่ามันแรงไปบางทีมันเหมือนสมมติเราจัดวิทยุอย่างเงี้ยว่าให้ตายละอีสามคนนี
2: ้
1: เอาที่เจอคนอื่นมาจัดสิแล้วจะรู้สึกยังไงอ่ะ
3: วันนี้เราอาจจะก้าวขาผิดออกจากบ้านก็ได้วันมันเป็นวันของวันนะนะฮะ
1: แล้ววันเขาฟอร์ไปพูดบ้างอ่ะ
3: ถูก
1: ไ
3: หมล่ะ
0: เธอเราเมื่อวานเนี้ยใครดูตอนที่กัปตันชมพู่เถียงกับกรรมการบ้าง
3: ผมไม่ได้ดูสด
0: ใครดูบ้าง
3: แต่ว่าเห็นมีคลิปไฮไลท์ก็คือเหมือนยืนแบบ
0: แก
3: ประชันแน่กรรมการ
0: คือฉันก็เสียวใบเหลืองใบแดงมากเสียวเลย
1: ทุกคนเสียว
0: จนโค้ชออสบอกพอแล้วพอแล้วพอแล้วโค้ชออสบอกพอแล้วพอแล้วที่เย็นแล้วพอ
3: จังหวะเกมมันเดือดอ่ะเน
1: า
3: ะ
1: ก็เลยอย่างงี้ลงมาก่อนเนี่ยนะ
0: เข้าใจป่ะแก
1: เน
0: ี่ยๆๆเออไปยืนเถียงกับเขาแกไปยืนเถียงกัปตันบอกโนกัปตันบอกเยสชมพู่บอกโน
2: เออ
0: yes no จนโค้ชออสต้องเข้ามาเลยนางก
2: ็
1: แต่ว่าที่การเถียงมันมีความอมยิ้มอยู่นะก็ไม่ได้น่าซี
0: เ
1: รียส
0: อ
1: ะไรอย่างเงี้ย
3: ก็พยายามอธิบายแหละในฐานะกัปตันเนาะ
0: จนขอชาเลนจ์ได้อ่ะ
2: ก็อธิบาย
0: ปรากฏ
2: กัปตัน
1: ได
0: ้รอด
1: โอ้เห็นไหมล่ะ
0: แล้วปรากฏทำไมรู้ป่ะเธอเห็นเถียงๆแบบนี้นะเราได้รางวัลนะ
1: ช
0: มพู่นางได้รางวัล MVP MVP นักกีฬา MVP ของแมตช
3: ์ของทัวร์นาเมนต์
0: นะ แล้วยังได้รางวัล Best Setter ด้วย
1: เห็นไหมล่ะ
3: นี่แหละนี่คือประวัติศาสตร์ของวงการวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเลย
0: ใช่คนคอมเมนต์บอกว่ากรรมการบอก yes นางบอก no กรรมการบอก yes นางบอก no เถียงด้วยนะดีนะผลชาเลนจ์ออกมาก่อน
1: เ
3: ชื่อว่าหลายคนที่ดูสดเมื่อวานนี้แหละคงน้ำตาไหลบางคนน้ำตาไหลถึงขั้นร้องไห้ออกมาเลยเพราะมันคือครั้งแรกของประเทศไทยของทีมวอลเลย์บอลไทยนะครับแล้วก็อารมณ์ของคนที่เป็นนักกีฬาเองอ่ะมันส่งออกมาผ่านหน้าจอทีวีทำให้แฟนๆอย่างพวกเราแบบรู้สึกได้เลยว่าสิ่งที่เขาทำมาสิ่งที่เขาเตรียมมาวันที่เขาไม่ประสบความสำเร็จมันไม่มีใครไปเจ็บกับเขาแต่วันที่เขาด่าได้ตั๋วไปโอลิมปิกหรือวันที่เขาประสบความสำเร็จอะทุกคนพร้อมที่จะซัพพอร์ตเขามันมีอารมณ์หลากหลายไปหมดเลยเมื่อคืนนี
1: ้พอเราพูดเรื่องวอลเลย์บอลคุณผู้ชมอินมากวันนี้ SMS เยอะแต่เปิดหัวมาเลย
0: เซเลบบาร์บอกเลยนะ
1: บอกว่า
0: ไปเถียงกัปตันกัปตันบอกว่าผ่านมาทางนี้เมื่อไรให้เธอเข้ามาทักทายบ้าง
3: คนละกัปตันนะ
0: นั่นมันยูเอสทีน้องนั่นมันยูเอสทีน้อง
1: นี่เห็นเวลากรรมการเขาบอกชมพู่เหี่ยงกรรมการสุดๆค่ะสองรอบเลิศมาก
0: จริงตอนดูอ่ะฉันเสียวมากเสียวแบบพอเล่าเคยโดนใบเหลืองใบแดงมานะเราเคยโดนด้วยนะแล้วคุณผู้ฟังบอกว่าชมพู่เขาเคยอยู่สมัยเจ็ดเซียนเจอกรรมการตัดสินไม่เป็นธรรมจริงพวกเราก็อยู่เคียงข้างเจ็ดเซียนมาในเวลานั้นค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องพูดว่าอย่างไรต้องอธิบายอะไรเวลาเราเถียงปุ๊บเราจะน่าเครียดไม่ได้เราต้องมีการอมยิ้มกึ่งจริงกึ่งเล่นแต่ว่าเราจริงจัง
0: แล้วเธอรู้ไหมยิกจีนนะบางทีชอบทำอะไรให้เรากวนสมาธิเราอะแก
1: เอาพวกงงว่ากวนตีน
0: ฉันไม่กล้าพูดฉันกลัวแม่จีนถล่ม
1: ไม่เป็นไร
0: ฉันไม่กล้าพูดไง
1: ไม่เป็นไรเราพูดได้
3: เรื่องของกีฬาเรื่องของกีฬา
0: บางทีเขาแบบกวนประสาทให้เราเสียสมาธิอยู่นะ
1: ทุกวงการมีหมดเธอมวยก็มีอะไรก็มีมันมีทุกวงการแหละกวนประสาทเรามันใช้เขาเรียกจิตวิทยาเธอ
3: แท็กติก
1: เยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราแบบอารมณ์เสียให้เราเครียดให้เราแบบเสียสมาธิแต่ขอโทษนะเมืองไทยอ่ะเธอเป็นเมืองดราม่าเธออาจจะไม่รู้สึกว่าประเทศไทยเป็นประเทศแห่ง Land of Drama นี่หน่อยจะเป็นดราม่าแล้วเรียนรู้เรื่องดราม่ามาแล้วเรื่อง acting มาแล้วถ้าเกิดการแสดงหนูไม่เนียนหนูไปเรียนมาใหม่ครับพี่บีพวกนี
0: ้ซึ่งนะตอนนี้นะมีผู้ช่วยโค้ชเข้ามาคือคุณชินเป็นคนญี่ปุ่นและคุณเฟิงคุงที่เข้ามาเสริมระบบหลังบ้าน
3: ก็คือทั้งญี่ปุ่นทั้งจีนก็คืออยู่ทีม
0: ใช่
3: เรามีทั้งญี่ปุ่นและจีน
0: ใช่อ
3: ยู่ในทีมวอลเลย์บอลไทย
0: ถูกต้อง
3: โอเค
0: นะครับแล้วก็รางวัลพิเศษคุณอมสินอมสินสศิภาพรคว้ารางวัลหัวเสายอดเยี่ยม Best Outside Hitter แนนทัดดาวคว้ารางวัลตัวบล็อกยอดเยี่ยม Best Middle Blocker ลดไหมล่ะ
3: ดีอ่ะ
0: ลดไหมล่ะนี่ไง
1: มีคุณฟังทางบ้านส่งมา
0: ว่าอะไรคะ
1: ตัวบอกว่าสรุปแล้วชาตินี้กระเทยได้เห็นวอลเลย์บอลไทยไปโอลิมปิกก่อนได้เห็นวง3นะคะ
0: นี่ไง
1: เห็นไหมล่ะ
3: อ๋อคือเมื่อก่อนถ้าเป็นฝั่งกระเทยเขาก็จะม
1: ีสามอันแน
3: ่ที่ตีคู่กันมาว่าอะไรจะมาก่อน
0: มีสามอัน
3: มีอะไรอีก
0: มงฟ้าม
1: งฟ้าม
0: งฟ้าวอลเลย์บอลแล้วก็มงสามมงฟ้ามงแรกอ่ะมาได้แล้วโอลิมปิกไปบอลวอลเลย์บอลไปโอลิมปิกได้แล้ว
1: เหลือตอนนี้มงสามแล้วตอนนี้ลาอูนไม่ลงด้วยแสดงความยินดีกับประเทศไทยกูงงมาก
0: ใช่ไหมล่ะ
1: แต่เพราะวันจัดที่แม็กกี้โกนะกับไทยนะไทยตีขาดเลยก็เอามาเปรียบเทียบกันแม็กกี้โกเขาประกวดใช่ไหมเธอริมทะเลนางน้ำเงือกเลยอ่ะ
0: ผมเผิ่มกระซุยหมด
1: เงือกเลยคุณนึกว่าผมจากทะเลนึกว่าลิตเติ้ลเมอร์เมดตอนแรก
0: จริงกองเชียร์จีนโห่ดังมากนี่คุณบอมเบอร์
3: เห็นไหมล่ะเล่นในบ้านเขาอะความกดดันของกองเชียร
1: ์ก็มงคาบ้านขนาดนั้นนะ
0: ชินผู้คว้าใจน้องบีมพิษจริงปะเนี่ย
1: ถามจริง
0: เป็นแฟนกันหรอลดมากสุดปังแต่เมื่อวานนี้เคยเห็นแฟนโค้ชชมพู่บ้างที่เป็นฝรั่งอ่ะลดนะเป็นคุณหมอไงคุณหมอฝรั่งมาสวมกอดกันข้างสนามเลยล่ะเธ
1: อ
0: คนอิจฉากันมากมายเลยล่ะเธอ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะรอต้อนรับทหารอเมริกันที่กรุงเทพมหานครเอง
0: เธอทำหน้าที่นั้นหรอ
1: ที่ทำหน้าที่เอง
3: ได ้ว้าวเป็นด่านหน้าเหรอ
1: เป็นด่านหน้าเลยใครจะไปพัทยาไปเลยนะเพราะส่วนหนึ่งเขานั่งรถทัวร์นั่งรถบัสมาเมืองไทยมากรุงเทพละ
0: อุ้ยตายละ
3: โอ้นี่อินไซด์นะ
1: ถึงว่าเขาพูดภาษาอังกฤษเก่งมาก
0: ใช่ใช่
1: แล้วคุณบุ๊กจะบินไปแอลเลย์ไหมคะเอาพาสปอร์ตพร้อมวีซ่าพร้อมทุกอย่างพร้อมหมดแล้วค่ะรอเลยค่ะ
0: นะครับ
3: นะฮะ
0: นี่ไงเตรียมไปพัทยานะทหารอเมริกายกพลขึ้นบกยกพลขึ้นบก
1: ไม่ต้องไปใครจะไปพัทยาให้เขาไปเลยเดี๋ยวฉันอยู่กรุงเทพเองคราวที่แล้วที่เขามาพักผ่อน3วันอะโอ้เธอ เธอคิดว่าบนเรือเขาไม่มีเก้งกวางบ้างหรอเขาไม่มีชอบเป็น DL ชอบแบบอย่างนี้บ้างหร
2: อ
1: เขาเข้ากรุงเทพมันก็มีค่ะเธอเขาไม่ได้อยู่แต่พัทยาหนู 5,000 เขาแบ่งมากรุงเทพด้วยค่ะหนู
0: เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูหน่อยนะคะว่ารัฐบาลอัดฉีดเงินอย่างไรกันบ้างนะครับรัฐบาลอัดฉีดวอลเลย์บอลหญิงไทยเกือบ12ล้านบาทหลังคว้าตั๋วโอลิมปิก2028นั่นเองนะครับตามระเบียบกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติแชมป์เอเชียในหมวดกีฬาที่มีในโอลิมปิกเหรียญทอง 600,000 เหรียญเงิน 400,000 และเหรียญทองแดง 200,000 นะครับซึ่งนักกีฬาของทีมวอลเลย์บอลหญิงคว้าแชมป์เอเชียทั้งหมด14คนตามรายชื่อก็จะได้รับคนละ 600,000 รวมเป็นเงิน 8,400,000 ผู้ฝึกสอนได้รับ 840,000 สมาคมกีฬาได้รับ 2,500,000 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,760,000 บาทปรบมือ
2: ยินดีด้วยนะฮะ
1: นี่แหละเขาเรียกว่ากำลังใจนะให้กับนักกีฬา
0: อัดฉีดหน่อยจริงๆค
1: น
0: จริงจริงคนอัดฉี
1: ด
0: คนอัดฉีดคนละล้านไปเลย
2: นะต้องมีอันนี้ก็เอกชนแล้วต้องมีสม
0: า
2: ช
0: ิกภาคเอกชนเราก็ต้องหน่อยนึง
1: อย่างเงี้ยคือเป็นฮีโร่ของคนไทยเลยนะจะฉันว่าเดี๋ยวพรีเซนต์ตรงพรีเซนเตอร์อะไรเขาแน่นไปหมดเธอเชื่อฉันสิ
2: พี่กวงเขากลับมาวันไหนวันนี้ป่ะ31ป่ะเห็นเขาบอก31 3ทุ่มป่ะถึงสุวรรณภูมิมาฝากเช็คหน่อยสิทีมวอลเลย์บอลน่ะเห็นบอกว่าน่าจะกลับมาวันนี้3ทุ่มลองเช็คให้หน่อย
1: ลองดู
2: คนน่าจะไปต้อนรับกลับบ้านกันเพียบแน่แน
1: ่รัศมีแขก
2: ไปแน่นอน
0: ไปอยู่แล้ว
2: เ
1: ห็นแขกไปแน่นอน
2: เห็นบอกว่ากลับ31 3ทุ่มนะลองเช็คให้หน่อยนะน้องเหมียวนะ
1: นะ
0: เธ
1: อดีๆ
2: อันนี้ไงใช่
0: พูดถึงการแข่งขันกีฬานะวันนั้นฉันกับดาพูดเรื่องชุดแข่งเอเชียนเกมญี่ปุ่นใช่ไหมพี่แกรนด์สปอร์ตทำใช่ไห
2: ม
0: เธอแกรนด์สปอร์ตติดต่อมาเลย
1: เห็นไหมล่ะ
0: บอกว่าเดี๋ยวจะส่งชุดมาให้ค่ะ
1: ให้3คนเลยได้ไหม
0: โอ้แกนสปอร์ตฟังอยู่ไหมย่า
1: ถ้าแกนสปอร์ตฟังอยู่ขอส่งมาให้แก๊งหอยทั้ง3เลยได้ไหม
0: เพราะอะไรรู้ป่ะตอนเอเชียนเกมอ่ะเราจะได้ใส่มาไงเราจะได้ใส่มานั่งเป็นแผงเลยไง
1: ให้เลยให้มานั่งใส่ในรายการแล้วอ๋อแล้วถ้าจะลดนะจอด้านหลังว่างค่ะ
0: เออจริงๆแกนสปอร์ตลองซื้อไหม
1: แกนสปอร์ตค่ะด้านหลังว่างจอใหญ่ตรงนี้เลยนะคะจะใส่เต้นเชียร์ไทยแลนด์จะทุกวันแกนสปอร์ตอยากให้ติดต่อมาเลย อยากให้ AE ที่ได้ยินอยู่แล้วตื่นแล้วติดต่อแกนสปอร์ตเลยค่ะนะ
0: จริง
1: จริง
0: ไม่นะเราอะเราพูดตรงๆว่าถ้าทำดีเราก็ชื่นชมอยู่แล้วเพราะว่ามันสุกออกแบบสวยจริง
2: ๆ
0: ออกแบบโดยวิชรวิชไงใช่วิชรวิชไง
2: แล้วปีนี้
0: ชุดกีฬา
2: สวยทุกชุดชุดเดินเขาเรียกอะไรเดินขบวน
0: ชุดเดินชุดเดินเข้าสนามคูนพาเรดถอนสายบัวนะ
2: โอ้ดีมากเลยอ่ะ
0: ทรงพระงดงามพระพุทธเจ้าค่ะ
2: จริงพอเห็นโฟโต้ชูตรอบแรกผมแบบอุ้ยดีคัดต้องคัดติ้งดีเทลต่างๆ
1: ก็ตอนเดินชิ้นโชว์เธอเปิดตัวชุดกีฬาที่ใส่ไปอ่ะ
0: ลดมา
1: เขาเดี๋ยวก็ดูสิแล้วใครเดินบ้างอ่ะเธอลูกพี่เกดเดินอย่างเงี้ยโอ้โหอ
0: ันนั้นชุดการสปอร์ตใช่ไหมโอ้ยสวยแล้วสีชมพูสีครีมโอรสอ่ะโอ้ยอันนั้นสวยมาก
2: มา
0: ลด
2: การสปอร์ต
0: นะคะแกสปอร์ตเชิญนะคะ
1: แกสปอร์ต FPT เข้ามาได้เลยค่ะ
0: นะคะ
1: เข้ามาได้เลยนะคะอ่ะก่อนออกเบรกมีเรื่องราวดีใช่ไหมคะพี่อ๋อง
0: เช้าแบบนี้จ้าหาสิ่งดีๆมาเติมให้ร่างกายกันหน่อยดีกว่าไหมเอามาทุกคนนี่เลยAlmond Breeze สูตรไม่เติมน้ำตาลทำจากอัลมอนด์แท้เจมเมล็ด 100% จากแคลิฟอร์เนียรสชาติกลมกล่อมลงตัวแถมประโยชน์ครบแคลน้อย25กิโลแคลไขมันต่ำและอุดมไปด้วยวิตามินอีกับแคลเซียมนอกจากนี้ยังมีรสชาติอื่นให้ลองชิมกันด้วยนะไปลองกันช็อปเลยที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศและช่องทางออนไลน์ Almond Breeze นมอัลมอนด์แท้ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ด 100% จากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่ยิสพาแคลที่ยาย่าชอบเอ๊ะ
2: มา

0: อลมอนด์บรีสนมแอลมอนด์ที่ย่าเลือก
1: เบรกเลย
2: โอเคเบรกเลย
0: หายใจไม่ทันแต่เช้าเลย
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางอัลมอนด์บรีสนมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
5: EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: Is that good?
7: ดีแล้วดีอาอาอามันดีนะทุกวันดีอาอามันกำลังดีนะ
6: ดีน่านมชัวเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
7: ต้องดีน่าม
8: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
9: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: โดนครับซื้อครับ
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: Is that good
7: ดี
6: น่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: และชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
3: ฮะอินอะไรนะ
2: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: แฉข่าวเช้า
7: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาร
8: พี่บุ๊กโกทำไมได้นั่งนั่งอะไรคะออกก็อี้ VIP เปล่าอยากจะบอกว่าเขาจะมาให้พี่ทดลองก่อน
9: ครับ
8: เพราะฉะนั้นบริษัทเจ้าของเก้าอี้ตัวนี้นี่นะคะที่บริษัทเราจะเลือกซื้อนะคะลดราคาให้ด้วยค่ะเพราะว่าบริษัทเราจะซื้อใหม่ทั้งหมดค่ะ
9: ครับผมเราจะเปลี่ยนทุกห้องเลยนะ
8: เรื่องอะไรคะน้องเอ
9: ็มตอนนี้มีหนึ่งเรื่องราวดีๆนะฮะจากกาแฟพันธุ์ไทยมาฝากคุณกันหน่อยนะครับครั้งแรกกับคอนเสิร์ตฉลอง14ปีพันธุ์ไทยครับ Rose for the Road นะครับคั่วทุกแก้วเคียงข้างทุกเส้นทางพบกับค่ำคืนสุด Exclusive ครับที่จัดเต็มความสนุกนะครับเจอกับพี่ปามมี่นะครับแล้วก็มีพี่เบนชลาทิตมาเป็นแขกรับเชิญด้วยนะครับมาร่วมสร้างบรรยากาศสุดพิเศษพร้อมเซอร์ไพรส์จัดเต็มนะครับเพื่อขอบคุณแฟนๆพันธุ์แท้ทุกท่านนะครับร่วมเดินทางเคียงข้างพันธุ์ไทยมาตลอด14ปีในวันเสาร์ที่26กันยายน69นี้นะครับที่ BCC Hall ชั้น5เซ็นทรัลลาดพร้าวครับเริ่มแสดง 18:00 นนะครับแค่ซื้อสินค้าที่ร้านพันธุ์ไทยครบ100บาทนะครับแล้วก็รับ1สิทธิ์ลุ้นดูฟรี2ที่นั่งนะครับมูลค่า 3,000 บาทแล้วก็แจก600ที่นั่งมูลค่ารวมเนี่ยประมาณ 900,000 บาทนะครับสมัครแล้วก็ลงทะเบียนฟรีที่แอป Max Me ตั้งแต่วันนี้จนถึง14กันยายน69นะครับประกาศรายชื่อผู้โชคดีครับ19กันยายน69ครับรวมไปถึงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่ร้านพันธุ์ไทยทุกสาขาหรือว่า facebook.com/pantaicoffee ครับ
8: ขอบคุณพันธุ์ไทยมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะข้างหลังก็ยังว่างนะคะพ
9: ัน
8: ธ
9: ุ์
8: ไทยซื้อประจำเลยก็ได้ค่ะ
9: นะฮะ
8: ขอบคุณมากค่ะมาสรุปเรื่องราวไฟไหม้หน่อยดีกว่าไหม้2ที่เลยนะที่แรกเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักร8ชั่วโมงเจ็บ11คน
10: นะครับล่าสุดเนี่ยก็มีความคืบหน้ามานะเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ซึ่งถ้าเกิดไปใครไปแถวนั้นน่ะจะรู้จักห้างนี้เป็นอย่างดีนะ
9: ครับผม
10: คลองถมเซ็นเตอร์นะเธอเป็นห้างใหญ่อยู่นะเนี่ย
8: ใหญ่เลยล
10: ่
8: ะ
10: ใหญ่เลยล่ะนะครับเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ2ทุ่ม42นาทีของวันที่28ที่ผ่านมานะครับก็หลังรับแจ้งเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยศูนย์มะลิก็เร่งเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับต้นเพลิงอยู่บริเวณชั้นหนึ่งของอาคารมีลักษณะเป็นร้านค้านั่นเองนะครับ
9: นะซึ่งพอสักประมาณ3ทุ่ม10นะครับเพลิงมันก็ลุกลามขึ้นไปที่ชั้นลอยใต้ลานจอดรถแล้วอีกแป๊บเดียวเท่านั้น3ทุ่ม27เนี่ยควบคุมเพลิงไม่ได้นะครับรวมไปถึงมีเสียงระเบิดเป็นระยะแล้วก็4ทุ่มก็เริ่มมีสังเกตแล้วเฮ้ยตัวโครงสร้างของอาคาร
10: เริ่มสุดตัวหรอ
9: เออมันเริ่มสุดตัว
10: ตายแล้ว
9: นะฮะ
8: มันตกด้วยไง
9: ใช่แล้วพอ4ทุ่ม25เนี่ยรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยนะครับรวมไปถึงมีอธิบดีกรมป้องกันภัยเนี่ยเขาก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์จนสุดท้าย4ทุ่มครึ่งผู้ว่าชัชชาติก็ลงมานะครับแล้วก็5ทุ่ม13เนี่ยไฟรอบๆเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาควบคุมไว้ได้แล้วแต่ว่าในอาคารน่ะมันยังคุกกรุ่นอยู
10: ่
9: ที
10: ่
9: ทำได้ก็คือฉีดเลี้ยงให้อุณหภูมิภายนอกเนี่ยมันไม่สูงเกินไปนะครับแล้วก็ยังไม่ดับนะตอน 5:13 เนี่ย
10: เที่ยงคืน29ครับศูนย์เอราวัณสำนักงานการแพทย์กทม.นะครับรายงานเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ11คนวิกฤต1คนเป็นอาสาดับเพลิงที่สำลักควันเข้ารักษาที่โรงพยาบาลกลางและใส่ท่อช่วยหายใจเบื้องต้นรู้สึกตัวแล้วนะครับผู้บาดเจ็บอาการฉุกเฉินกึ่งวิกฤต1คนบาดเจ็บเล็กน้อย9คนเหมือนจะคุมเพลิงได้นะแต่เที่ยงคืนครึ่งเกิดเหตุเพลิงปะทุขึ้นอีกครั้งนะครับ
9: ครับ
10: บริเวณโซนอาคารคลองถมเซ็นเตอร์นะครับ
9: แล้วก็ตอนเที่ยงคืน50นะครับผมก ทมก็รับแจ้งข้อมูลมีประชาชนรายงานเพราะว่ากลุ่มควันตามพื้นที่ต่างๆรวมไปถึงยังได้กลิ่นควันอยู่นะครับสุดท้ายละ5:32 นก็คือ5:30 ตอนเช้านะครับเพลิงภายในอาคารคองถมก็สงบทุกอย่างก็สงบเรียบร้อยแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยก็เข้าสำรวจพื้นที่นะครับสรุปก็คือไม่มีผู้เสียชีวิตแต่ว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับรวมไปถึงตัวโครงสร้างอาคารเนี่ยก็ได้รับความเสียหายอย่างมากเลยนะฮะ
10: ใช่แล้วนะครับก็เอาใจช่วยนะครับผู้บาดเจ็บกันด้วยทุกคนเลย
9: ครับผม
10: โชคดีนะที่เป็นตอนกลางคืนแล้วเป็นวันแบบวันเสาร์ใช่ไหม
9: วันศุกร์วันศุกร
10: ์อ๋อวัน
9: คืนวันศุกร์
10: 28คืนวันศุกร
9: ์
10: นะครับก็ยังไม่มีใครแบบพลุกพล่านมากๆเพราะว่าคลองถมก็จะพลุกพล่านช่วงแบบกลางวันใช่ไหมล่ะ
9: ถึงสักช่วงบ่ายๆคลองถมเขาก็จะซาซาแล้วนะฮะก็นั่นแหละไม่แน่ใจว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรแต่ว่าก็ต้องมาดูกันหน่อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นวงจรอะไรอย่างเงี้ย
10: อีกที่หนึ่งครับเกิดเพลิงไหม้เหมือนกันนะใกล้ศูนย์เยาวชนคลองเตยเป็นไฟไหม้บ้านเรือนนะครับเพลิงเนี่ยเผาวอด5หลังเลยนะครับวันที่30สิงหาคมช่วงเที่ยงเนาะหรือเที่ยงคืนเที่ยงช่วงเที่ยงเลยเธอ
9: เที่ยงวันเลยนะ
10: เที่ยงวันเลยเธอเนี่ย
9: 30สิงหานะฮะก็ได้รับแจ้งจากสายด่วน199ว่าใกล้เคียงศูนย์เยาวชนคลองเตยเนี่ยมีไฟไหม้นะฮะเสร็จแล้วก็ไหม้บ้านเรือนประชาชนแถวนั้นประมาณ 4-5 หลังคาเรือนได้นะฮะแล้วก็ประมาณบ่ายโมงตรงนะครับเหตุเพลิงไหม้ประชาชนก็ดับลงนะฮะอ๋อขอให้แป๊บนึงนะเมื่อกี้ขึ้นมาหน่อยนะฮะอ๋อนี่เพลิงไหม้แล้วก
8: ็แถวคลองเตยไง
9: คลองเตยตอนประมาณบ่ายโมงทำไมช่วงหน้าฝนมันไฟไหม้บ่อยจังเลยเกี่ยวอะไรกับฝนตกอะไรอย่างงี้
8: ไหมไม่หรอกพี่ว่าอาจจะเป็นเรื่องเพลิงไหม้ไฟฟ้าขัดวงจรอะไรมันเกิดขึ้นได้หมดแหละเนี่ยช่วงขนาดหน้าฝนนะมันยังโชคดีที่ฝนมันตกลงมานะแต่เธอรู้ป่ะเดี๋ยวพอช่วงหน้าหนาวอะ มันจะแห้งมากประจุไฟฟ้าอะไรเงี้ยก็ต้องตรวจเช็คนะบางทีนี่สายไฟเก่าไฟฟ้าดัดวงจรไอเสียบปลั๊กอะไรทิ้งเอาไว้อย่างเงี้ยบางทีมันนานแล้วต้องเช็คดีๆต้องเช็คดีๆหนู
9: นะฮะ
8: ต้องรอดูดีๆนะสำหรับเรื่องราวเรื่องนี้นะมันค่อนข้างน่ากลัว
9: ครับผมอ่ะมาที่เรื่องนี้ดีกว่า
8: อ่ะ
9: ยังไงพี่บุ๊ก
8: เตรียมตัวความพร้อมกระยางทหารสหรัฐของเรานะคะจะมาเยือนวันที่2-6กันยายนชวนคนไทยเป็นเจ้าภาพที่ดี
10: การเป็นเจ้าภาพที่ดีมันต้องประพฤติตัวแบบไหนผู้กบพูด
8: ต้องเป็นชาวคือบ้านเราเป็นเมืองวัฒนธรรมดังนั้นคำแรก
10: คำหรอ
8: คำไม่เอาขอโทษ
10: อย่าควบกล้ำสิ
8: คำแรกที่เราต้อนรับฮัลโหลสวัสดี welcome to Thailand
10: สวัสดี come with me
8: sleep with me free breakfast อะไรก็ว่าไปให้มันเรียบร้อย
10: บ้าหรออย่าไปทำอย่างนั้นไม่ได้นะเกีย
8: ร์เพราะว่าเขาจับแล้วนะจะไม่มีการค้าประเวณีน
9: ะ
8: เดี๋ยวจะอ่านข่าวที่สอง
9: แ
8: ต่ข่าวแรกของการต้อนรับก่อน
9: ครับ
8: อันนี้จะเป็นNavy นะคะก็คือทหารเรือนะคะนะนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกาจากเรือบรรทุกเครื่องบินนะคะ USS นะคะอย่างที่บอกว่าอพันริงคอนนะคะพร้อมร่วมขบวนซึ่งมีการยกพลขึ้นบกประมาณนะ
9: ประมาณเท่าไหร
8: ่ 5,000 นาย
10: มีกำหนดการจอดแวะบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกก็คือท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุ
9: ร
10: ี 2-6 กันยายนเพื่อพักผ่อนและฟื้นฟูกำลังพลหลังจากที่ไม่ได้ลงจากเรือมาเลย
8: 200วัน
10: เห็นไหมล่ะ
8: ฉันพูดเลยนะว่าครั้งนี้ไม่ได้มีการฝึกนะแค่ลงมาฟื้นฟูร่างกายเพิ่มความชุ่มฉ่ำหาอาหารอร่อยอร่อยกินต้มยำกุ้งอะไรอย่างเงี้ยพักผ่อนไทยมัสซัลส์อะไรอย่างเงี้ยไม่มีการฝึกอะไรทั้งสิ้นมาพักผ่อนโดยเฉพาะ
9: ก็คือ2 3 4 5 6 5วันนี้เนี่ย
8: ซึ่งส่วนหนึ่งอยู่ที่พัทยาใช่มั้ยอีกส่วนหนึ่งเขาจัดรถบัสไว้เรียบร้อยละเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานคร
9: แบงคอกนะแบงคอกนะอันนี้จือปากรอนะโอเคโอเคนะฮะซึ่ง
10: แบงคอกซิตี้แบงคอกซิตี
9: ้นะฮะทางฝั่งตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าการเดินทางมาครั้งนี้มันก็สร้างการกระตุ้นทางเศรษฐกิจนะครับการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะชลบุรีและก็พื้นที่ใกล้เคียงแน่นอนเขาลงมาแล้ว200วันเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ใช้เงินนะเพราะว่าเขาเงินเดือนเขาก็
8: เธอฉันจะบอกให้ว่าทหารอเมริกันเนี่ยเขาจะมีเงินโอนเข้ามาในบัญชีทุกเดือนไม่รวมแบบว่าเงินพิเศษอีก200วันแสดงว่าย้อนกลับไปเมื่อช่วงคริสต์มาสและปีใหม่ปีที่แล้ว
9: ครับ
8: เขาจะมีเงินพิเศษให้ทหารสหรัฐอเมริกา ทุกเหล่าเพิ่มอีกเพิ่มอีกเธอคิดดูยังเงินเยอะมาก
9: จับจ่ายใช้ช้อย
8: เงินเยอะก็ไม่ได้ใช้บนเรือก็กินฟรีเที่ยวฟรีไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่แต่บนเรือ200วันรู้ดีไ
9: หมอัดอั้นนะ
10: ทำไมรู้ดีขนาดนั้นนะ
8: เพื่อนเป็นทหารอเมริกัน
10: เพื่อนหรือใคร
8: เพื่อนชนี
9: นี่เขาก็ขอความร่วมมือนะให้พี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการในจังหวัดชลบุรีนะครับรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับต้อนรับผู้มาเยือนด้วยมิตรไมตรีให้บริการสุภาพและก็ไม่เอารัดเอาเปรียบรวมไปถึงไม่หลอกลวงกับทางฝั่งของผู้ที่มาเยือนด้วยรวมไปถึงการกระทำที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งความรุนแรงนะครับห้ามรุนแรงนะ
8: ห้ามรุนแรงห้ามหลอกลวงห้ามไปทำไม่ดี อย่างแรกที่สำคัญคือทหารอเมริกันเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าการจับจ่ายให้สอยเนี่ยเขาสเปนมันนี่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปฮาร์ดเซลเกินไปอย่าไปคิดในกระแพงเกินไปผัดไทยเคยขาย150อะไรก็ขายเท่าเดิมไปแต่เขาจะอาจจะมีทอดอาหารเพิ่มคือทิปเขาทิปแน่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเพิ่ม
10: แต่จริงอยากให้เห็นเลยนะพวกแบบขึ้นราคาแบบอะไรน่าเกลียดอะ
8: เวอร์เกิน
10: อย่างแต่เขาแต่เขาใหม่แม้มันไม่ลดอะมันไม่ลดเลยแกแล้วมันสร้างความไม่ประทับใจให้กับชาวต่างชาติแล้วแกเขาจะมาแทนที่เขาว่าจะประทับใจแล้วไปบอกต่อให้คนมาเที่ยวประเทศเราอะเขาก็เอาเราไปด่าว่าเออเราโกงราคาเราขึ้นราคาเราอะไรอย่างเงี้ย
8: รับหลายรอบดีกว่าหนูอย่าไปขึ้นหมายถึงว่าผัดทงผัดไทย
9: โอเคโอเค
8: เวลาเราขายเอาอาหารเขากินวันละสามมื้
9: อ
8: เขาไม่ได้กินมื้อเดียวเพราะฉะนั้นสมมติว่าเราขายไปแล้ว500อ่ะผัดไทย500ต้มยำ1,500อะไรอย่างเงี้ยเมนูกินแต่ละมื้อเขากิน3มื้อเพราะว่า200วันเขาไม่ทานอาหารไทยเลยดังนั้นขอให้ตรึงราคามาตรฐานเอาไว้เอาหลายรอบดีกว่าไปถึงว่าซื้อกับข้าวมาหลายกินหลายรอบดีกว่าเก็บหลายรอบเชื่อไหม
10: แล้วอย่าให้เห็นนะบุ๊กอย่าให้ฉันเห็นนะเพราะเขาประกาศมาแล้วนะ
8: ว่า
10: ค้าประเวณีผิดกฎหมายระดมกำลังกวาดล้างจุดเสี่ยงก่อนทหารสหรัฐเข้าพื้นที
8: ่ชายหาดพัทยาไม่มีการค้าประเวณีพี่ไปมาแล้ว
10: แต่มีชายหาดไม่มีแต่มี
8: ซอย6ซอย6ก็ไม่มี
10: ไม่มี
8: เป็นผู้หญิงสวยๆยืนเต้นกันพันกว่าคนวันนั้นหลงเข้าไปในซอย6พัทยาซอย6ตกใจแล้วทำไมรู้ไหม
10: ทำไง
8: พี่รถตู้หยุดหน่อยค่ะ
9: แล้วเขาวัดนะเจ๊
8: ไปรวมกับเขาไปยืนรวมแดนซ์กับเขา
10: อ๋อเลิศเลิศ
8: พัทยาไม่มีการค้าประเวณีแถวสตีทตะเติดไม่มีแต่ยูลองโกเข้าไปซอย6พัทยาซอย6so amazing
10: ก็ไม่มีเหมือนกัน
8: ไม่มีเลยมีแต่บาร์ไนท์คลับอาหารอร่อยอร่
10: อ
8: ยและผู้หญิงคนไทยสวยๆประมาณพันกว่าคนยืนอยู่ในซอยนั้น
10: ไม่แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจลงพัทยาบ่อยนะเขาลงไปจะไป walking street หรือไปอะไรเขาก็ไม่เจ
9: อ
10: ไม่เคยเจออยู่แล้ว
8: ไม่มีบ้าเขาจะมียังไง
9: เนี่ยถึงมันมีมันก็มีแค่25ลายแค่นั้นแหละแล้วก็มีเป็นสัญชาติลาว5ลายสัญชาติยูกันดา2ลายสัญชาติไทย18ลายมันก็มีแค่นี้แหละมันน้อยมาก
8: ค่ะบ้านลาวเป็น land ofมันไม่ได้มีอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วเซ็กเบอร์เกอร์มันไม่ได้ถูกกฎหมายแต่ถ้าเกิดคุณทำให้ถูกกฎหมาย
10: มันก็ดีนะ
8: ฉันพูดเลยว่าตรงเนี้ยมันเป็นโอท็อปไม่ได้สนับสนุนขนาดนั้น
9: แต่ว่าถ้ามันทำ
8: แหละ
9: เข้าใจคือ
10: ไม่แต่พูดถ้าพูดถึงเรื่องเซ็กเบอร์เกอร์อ่ะฉันเป็นคนหนึ่งที่ฉันยอมรับว่าเรื่องนี้ฉันโอเค
8: ใช่สำหรับฉันว่ามันเป็นเรื่องปกติเธอถ้าเกิดเราขึ้นทะเบียนเราจะรู้เลยว่าใครฉันว่าเราเก็บภาษีจากตรงนี้ได้เยอะนะ
10: คือถ้าเกิดเราขันมาถามตัวเองอะว่าเราทุกวันนี้มันมีเปล่าพูดแบบความสัตย์จริงอะ
9: โอ้มันมี
10: อย่าหลับตาข้างเดียวอะ
8: ใช
9: ่แล้วคือถ้ามันมีแล้วแล้วเราทำให้มันมีมาตรฐาน
10: เ
9: น
10: ี่
9: ยตรวจเลือดตรวจอะไร
10: มีสวัสดิการมีอะไรที่มันดีอะ
9: ครับ
8: เธอฉันพูดตรงๆเลยนะฉันมองว่าถ้าเกิดสุขว่าทำตรงนี้ให้มันถูกกฎหมายนะและเป็นถูกจริตนะเธอเชื่อป่ะว่าเราจะควบคุมมาตรฐานได้ดีมากๆเลย
10: จริง
8: สำคัญคือบ้านเราอ่ะคือกระทรวงสาธารณสุขอ่ะทำงานเก่งอยู่ละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการเข้าไปควบคุมโรคต่างๆอะไรต่าง
10: ๆ
8: ครับนะเหนือสิ่งอื่นใดนะคะตอนนี้ทหารอเมริกามาแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเขาหยอดคำหวาดว่า I can come again หนูจำเอาไว้ว่ามันช็อตเทอมไม่ลองเทอ
9: ม
8: เขาออกเรือเขาออกไปชั่วเลยเพราะฉะนั้นเอาแค่พอหอมปากหอมคอสำหรับสาวไทย
9: รักแท้ไง
8: อาจจะต้องอาจจะยังแต่มันมีไหมมันมีแต่ว่าหนูท่องในใจว่าช็อตเทอมช็อตเทอมช็อตเทอม no long term no long term no long term
10: ฟังนะทุกคนถ้าไม่เชื่อบุ๊กจะเชื่อใครนี่แหละโดนหลอกมานักต่อนักแล้วเบรก
9: เบรก
6: แฉข่าวเช้า
7: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
5: EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
3: ยังไงอ่ะ
0: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาร
3: อะล่ะกลับมานะจ๊ะมามีเรื่องราวกันหน่อยเธอแน่นอนเทศกาลกลางปีแบบนี้ก็ต้องเป็นเทศกาลวัดไร่ขิงวัดไร่ขิงเนี่ยเขาบอกว่าเวลาไปยื่นซองประมูลขายของเนี่ยนะบางคนโดนเป็นล้าน
4: ล้านแปด
5: อย่างฉันจำได้นะล้านกะละแม
4: กะละแมใช
5: ่ล้านหกล้านแปดที่เป็นข่าวดังๆขึ้นมา
3: เพราะว่าเวลาลงมาจากองค์พระปุ๊บเจอล้านแล้ว
5: โซนอาหาร
3: โลเคชั่นใช่
5: เป็นโซนอาหารใช่ไหม
3: มันเป็นโซนที่หลายๆคนบอกว่าอยากได้โซนนี้เพราะเวลาคนลงมาปุ๊บเจอล้านแรกเจอล้านสองเจอล้านได้เงินแน่นอนคนซื้อแน่นอน
5: ก็ต้าอู่เองก็เคยเป็นล้านน่ะ
4: จำได้ว่าต้าอู่2ล็อกอ่ะล้าน2มั้งตอนรอบที่แล้วล้าน2ล้าน3ประมาณนั้นน่ะ
3: แต่ว่าปีนี้ต้องยอมรับยายเอมยายเอมยายเอมเอื้อนเนี่ยยายเอมของเราเน
5: ี่
3: ย
5: เอมตามใจตูด
3: นั่นล่ะเขามันฉลาด
5: มันทำอะไร
3: มันบอกว่าแล้วมั้ย
4: ทำไม
3: มันจะไปประมูลแพงมึงพวกเราไปอยู่รวมกันซอยดาราเอาอยู่หลังๆก็ได้ซอยดาราประมูลมา 40,000
4: ก็คือไปล็อกที่แบบไกลๆหลังๆก็ได้
3: ซึ่งรู้ป่ะแกก่อนนั้นเนี่ยไม่เคยมีใครคิดแบบนี้ว่าดาราไปทำร้านขายของเยอะเธอยายโฟกัสยังเคยเสียเป็นแสนเลย
5: คืออะไรอ่ะหมายความว่าไปอยู่ในซอยที่ทำเลไม่ได้ดีมาก
3: แต่เป็นซอยดาราแท้ไปอยู่กระจุกกันสมมติว่าเธออยากได้ซอยปกติเธอจะอยากได้แถวองค์พระเป็นร้านใช่ไหมซอยนั้นน่ามันต้องยืมมูลเป็นแสนอยู่แล้วเปลี่ยนใหม่มึงไปอยู่ซอยตรงอื่นก็ได
4: ้ก็ชวนเนี่ยเพื่อนๆดาราที่ขายก็สมมติหมิวพี่อ๋องพี่บุ๊กเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเรารวมตัวกันแล้วก็ไปแบบไปอยู่
3: โซนถูก
4: โซนนั้นเลยไปแก๊งตรงนั้นเลย
5: คนก็เลยเรียกว่าซอยดารา
3: เองเป็นคนพูดเองเลยว่าเดี๋ยวเราไปตั้งซอยเองเรียกว่าซอยดาราก็เอา5คนดาราไปอยู่รวมกันซอยที่มันไม่ต้องแพงมากแต่ดาราอยู่ตรงนั้นคือเวลาไปปุ๊บเจอดาราแน่นอนกลายเป็นว่าไงรู้ไหมเธอ
4: ทำไม
3: ดันมีเจ้าใหญ่ขายของที่มันป๊อปปูล่าอยู่แล้ว อยากไปอยู่ซอยดาราด้วยแกเลิศปะ
5: มันก็เลยทำให้ซอยนี่คือคักขึ้นมา
4: ใช่เนี่ยของเอมเนี่ยเอมประมูลมา 40,000 บาทนะฮะปิงลี่ 40,000 โฟกัส 30,000 แล้วก็ต้าอู๋ 30,000 บาทคือจากปีที่แล้วที่เขาจ่ายเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยเหลือ 30,000 บาทเท่านั้น
3: ไปรวมตัวกันอยู่กระจุกนึงตรงนี้เรียกว่าซอยดารา
5: อ่ะลดหนาลดหนา
3: ที่นางเอมตามใจตุดนี่นางฉลาดนางเก่งนะ
4: ครับผมแล้วเขามันบอกว่ามันซอยแบบซอยแถวหน้าห้องน้ำอ่ะนะคือมันก็หลายๆคนก็ไม่ได้มองตรงนั้นอยู่แล้วตอนแรก
3: นะเวลาคนกิน
5: แต่คนต้องเข้าห้องน้ำนะแก
3: แต่คนชอบคิดว่าหน้าห้องน้ำมันไม่เลิศไงแค่ทางผ่านแต่ไม่ใช่นะเว้ยแกคนเรามันกินอิ่มมันปวดฉี่ปวดอึปวดฉี่ปวดอึพอมันอึมันฉี่เสร็จปุ๊บมันออกมาอุ้ยมันหิวอีกแล้ว
4: ครับ
3: แล้วที่สำคัญโซนนั่งน้ำมันไม่ค่อยมีใครเอาเพราะว่าบอกว่ามันรว
4: ม
3: แต่ชั้นอับ
4: ไม่ดี
3: ว
4: งจุ้ยไม่ดี
3: แต่ยายเอมเนี่ยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสกลายเป็นรวมดาราไปตรงนั้นเลยแล้วกลายเป็นมีเจ้าใหญ่บ้าจี้อยากไปอยู่ตรงโซนน้ำห้องน้ำอีกแกกลายเป็นว่าเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะ
4: นะฮะ
5: นะครับอ่ะเดี๋ยวเบรกนี้หมดแค่นี้ก่อน
4: ครับ
5: แล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นไวรัลเลย
4: อะไรจ๊ะ
5: กับคลิปเพลงที่ขั้นหนังสือของบุกี้ไลออนที่มีนนทนนออกมาช่วยร้อง
4: โอ้นี่ดีดี
5: มันอ่ะเขาก็ฟีดเพลงนี้อยู่แล้วนี่แต่มันมีเรื่องราวที่พิเศษกว่านั้น
4: อ่ะเดี๋ยวพี่อ๋องจัดการ
5: อ่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาว่ากันนะจ๊ะชั่วโมงนี้ขอบคุณด้วยครับ Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า Hey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้ออัลมอนด์บรีซดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลีฟธนาคาร
3: ครับอื่นเขาไปอยู่ซอยดาราส่วนเราไปอยู่ซอยพัทยาโนค่ะอยู่ซอยนานา
5: โทษนะคะอย่าเอาข่าวมารวมกัน
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า Hey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
8: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
9: กรอกเพลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
10: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
11: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้
12: นี่นี่แมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
13: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
14: ์กรอบกรอบ
13: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
6: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
15: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
16: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ

0: ดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM NewsEFM News EFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับทมลรัตน์ขันธวินหุค่ะอธิการแก้วเครือศรีจากภูมิใจไทยคว้าชัยชนะเลือกตั้งซ่อมสส.เขต 3 อุดรธานีทิ้งห่างอันดับ2กว่า 20,000 คะแนนสักครู่มาติดตามค่ะ
5: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ผลการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3เพื่อแทนตำแหน่งที่ว่างลงปิดการนับคะแนนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วโดยผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนายอธิการแก้วเครือศรีได้รับคะแนนสูงสุด 38,227 คะแนนขณะที่อันดับที่2ได้แก่นายขจิตชัยนิคมผู้สมัครหมายเลข1พรรคประชาธิปไตยใหม่ได้ 13,083 คะแนนโดยนายอธิการมีคะแนนทิ้งห่างอันดับ2กว่า 25,000 คะแนนส่วนอันดับ3นายคำผันจันทจรผู้สมัครหมายเลข3พรรคเพื่อบ้านเมืองไทยได้ 4,647 คะแนนทั้งนี้มีการนับคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น240หน่วยเขตเลือกตั้งที่3มีผู้มาแสดงตนใช้สิทธิ์ 64,926 คนหรือประมาณ 51.7%ชัยชนะครั้งนี้ทำให้นายอธิการแก้วเครือศรีจากพรรคภูมิใจไทยสามารถรักษาแชมป์เอาไว้ได้อย่างไรก็ตามการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและกรอบเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดต่อไปช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
4: รัฐโจมตีฐานยิงจรวดของอิหร่าน2แห่งบนเกาะลารักเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์หลังตรวจพบอิหร่านกำลังเตรียมปล่อยทุ่นระเบิดเข้าไปในช่องแคบฮอร์มุสยอดผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตเพิ่มเป็นกว่า780คนแล้วและสูญหายมากกว่า 3,000 คนล่าสุดเกิดแผ่นดินถล่มซ้ำก่อตัวเป็นทะเลสาบแห่งใหม่จนต้องอพยพทีมกู้ภัยออกจากพื้นที่ขณะที่นานาชาติเร่งส่งความช่วยเหลือมุ่งค้นหาคนงานที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์ในโรงไฟฟ้าพลังน้ำเกิดเหตุเรือเฟอร์รี่ที่บรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือกว่า270คนล่มนอกชายฝั่งไซปรัสเหนือส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8คนและสูญหายอีก18คนเกิดเหตุยิงกันในงานเทศกาลดนตรีที่จัดขึ้นในสนามแข่งม้าในเมืองอาราวทางตอนเหนือของสวิตเซอร์แลนด์มีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บอีก5คนตำรวจระดมกำลังปิดล้อมพื้นที่และเร่งติดตามผู้ก่อเหตุชาวไอซ์แลนด์ลงประชามติคัดค้านการกลับมาเปิดเจรจาเพื่อเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปอีกครั้งเลือกอยู่นอกEUต่อไปท่ามกลางความกังวลเรื่องอธิปไตยและสิทธิในเขตประมงซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจสมรักษ์วัฒนศิริรายงานค่ะ
3: และกองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้น G กรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
5: ละทิ้งความโกรธเพื่อไม่ให้จิตใจเป็นทุกข์คนที่รู้จักให้อภัยคือการให้ของขวัญชิ้นใหญ่แก่ตัวเอง
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นนะคะทัพมนรัฐขันทวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ไม่ต้องยืนในที่ที่ดีที่สุดจงยืนในที่ที่ทำให้เรามีความสุขที่สุดก็พอ
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแล

0: นับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอลิฟธนาคาร
1: ขอเสียงปรบมือดังๆค่ะ
2: yeah.
1: และแน่นอนนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพี่บุ๊กโกไปทำพิธีกรเปิดตัวนะคะ
2: ครับ
1: ซีรีส์นะคะมิสเตอร์แฟนบอยซีรีส์
2: มิสเตอร์แฟนบอย
1: ใช่รักหัวใจในแฟนบอยนะคะและแน่นอนนะคะเราสัญญากันเอาไว้แล้วว่าหนูต้องปั่นเทรนเอ็กซ์และเดี๋ยวพี่จะเป็นคนอ่านเองซึ่งแน่นอนนะคะเช้าวันนี้สำหรับนะคะแฟนคลับนะคะน้องอูอูเซฟนะคะน้องเจมสุนะคะน้องริวจินแพทชี่ก็ไม่ทำให้ผิดหวังค่ะเพราะแน่นอนอันดับ3และอันดับ2ตกเป็นของมิสเตอร์แฟนบอยซีรีส์จริงๆด้วย

0: แรกก็เสิร์ฟความสนุกสนานความฟินโมเมนต์ชวนลุ้นจากเหล่าแฟนๆพากันใจเต้นตามๆกันเลยเมื่อวานที่ Central World นะฮะลาน Central World แล้วก็ขึ้นไปดูต่อชั้นบนเนาะชั้น8นะ Central World Live นะฮะเรื่องราวจะเป็นยังไงเขาบอกเป็นแวดวงวงการบันเทิงเป็นการสมมุติขึ้นมาแต่มีโครงเนื้อเรื่องจริงจากผู้กำกับก็คือคุณก้านั่นเองนะคะเลยผู้จัดนะคะอย่างคุณออปชันนั่นเองนะคะก็ไปดูคีย์เวิร์ดทั้ง2อันนี้นะจ๊ะ
1: ครับผมส่วนอันดับ1ครับวันนี้ก็ต้องยกให้กับแฮชแท็กวอลเลย์บอลหญิงนะครับก็ต้องให้เขาจริงๆเน
2: า
1: ะ
2: ต้องให้จ้า
1: ต้นชั่วโมงที่แล้วเราอัปเดตกันไปเรียบร้อยแล้วว่าวอลเลย์บอลหญิงได้ไปโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ได้แชมป์เอเชียได้ชูถ้วยแล้วก็ได้ใจแฟนๆชาวไทยนะครับเดี๋ยวรอตามเชียร์กันต่อเนาะในศึกวอลเลย์บอลของโอลิมปิกในปี2028ป่ะใช่มั้ย28ที่ LA นะครับผม
2: นะครับเอาล่ะมากันถึง1เรื่องนี้ดีกว่าคุณผู้ฟังจ๋าหลายๆคนเนี่ยที่เป็นแฟนโบกี้เลออนเป็นแฟนนนท์ถนนเนี่ยก็แชร์เรื่องนี้กันเยอะมากๆเลยนะครับตัวอ๋องเองอ๋องก็เห็นจากไวรัลที่คนเขาแชร์กันเยอะๆนี่แหละก็เห็นเลยนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นงานนึงที่เกิดขึ้นในคลิปเนี่ยเป็นคลิปที่โบกี้เลออนร้องเพลงซึ่งตัวฉันฟังอ่ะฉันก็ไม่รู้สึกนะว่าเสียงโบกี้อย่ามีปัญหาคือไม่รู้สึกขนาดนั้นแต่เห็นอาการที่ร้องไปหยุดไปร้องไปไอไปร้องไปกระแอมไปเอามือปิดปากไปแบบนี้แล้วก็เห็นภาพนนทนนท์เนี่ยเดินออกมาตรงกลางเพลงซึ่งเป็นตอนที่ในซิงเกิลอ่ะก็เป็นจังหวะที่นนต้องร้องนั่นแหละ
1: ครับ
2: นนก็ออกมาตอนนั้นแล้วโบกี้ก็ร้องไห้ร้องไห้ไปกอดนนทนนนนทนนก็เอาโบกี้เนี่ยไปหลบอยู่ข้างหลังตัวเองแล้วก็ร้องเพลงนี้แล้วก็เป็นซีนโมเมนต์ที่มันแบบประทับใจมากๆอ่ะทุกคนคือทั้งคู่ก็กอดกันร้องไห้แล้วก็แบบโบกี้ก็ร้องไห้ร้องไห้ไปด้วยร้องเพลงไปด้วยนนทนนก็มาแบบช่วยเอนเตอร์เทนอะไรแบบเนี้ยนะครับก็เลยไปหาข้อมูลมาว่าเคยคลิปเนี้ยทำไมโบกี้ต้องร้องไห้
1: มันเกิดอะไรขึ้น
2: มันเกิดอะไรขึ้นหรอคืองานเนี้ยเกิดขึ้นในงานคอนเสิร์ตมาราธอนคอนเสิร์ต2026วันที่29ซึ่งเป็นวันป๊อปเดย์ป๊อปเดย์ก็คือจะมีแต่ศิลปินป๊อปซึ่งคอนเสิร์ตนี้เนี่ยศิลปินจะขึ้นโชว์คนเดียวจะไม่มีการมาฟีเจอริงกันซึ่งนนทนนก็เป็นหนึ่งศิลปินที่จะต้องขึ้นวันนั้นวันนั้นก็จะมีคุณอิงมีใครอีกอ่ะมีโบกี้ไลออนมีนนทนนมีเยอะอ่ะหลายคนเลยอ่ะศิลปินหลายคนเลยอ่ะนั่นแหละแล้วปรากฏว่าโบกี้อ่ะเธอนางไม่สบายนางป่วยนางเป็นแบบไข้หวัดลงเส้นเสียงลงอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วนักร้องอ่ะทำไมพี่อ๋องในฐานะนักร้องอ่ะเวลาป่วยแล้วมันเป็นไง
2: คือในฐานะที่ตัวฉันเคยเป็นนักร้องชายเมื่อ20ปีที่แล้วนะเวลาป่วยเราต้องขึ้นคอนเสิร์ตอ่ะมันเครียด
0: ทรมานนะ
1: มัน
2: ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจ
1: ไม่มีความมั่นใจได้ไหม
2: คือมันใจอ่ะมันรู้แหละว่ามันต้องร้องยังไงแต่ร่างกายมันทำตามใจเราไม่ได้อ่ะแล้วมันเลยเครียดว่ากลัวว่าจะปลิ้นกลัวว่าจะร้องไม่ดีกลัวว่าจะอะไรซึ่งฉันน่ะชื่นชมนักร้องทุกคนเลยนะที่ไม่สบายและยังสามารถทำโชว์ออกมาอย่างดีได้จนจบอย่างโบกี้อย่างเงี
1: ้
2: ยคือมันเครียดมากเว้ยในขณะที่ฉันเคยเป็นนักร้องมาก่อนอ่ะวันไหนที่ไม่สบายหรือเสียงแหบหรืออะไรจะมีความเครียดแบบมันเครียดแล้วมันทรมานเครียดที่กลัวเอนเตอร์เทนไม่ดีเครียดที่กลัวจะร้องไม่ได้แล้วก็เครียดที่เมื่อไหร่จะหยุดไม่สบายสักทีคือมันหลายอย่างมากอ่ะมันเป็นภาวะความเครียดที่แบบสุดๆอ่ะ
1: ครับ
2: ก็เ
1: ลยเข้าใจตัวของโบกี้
2: ก็เลยเข้าใจโบกี้ 100% เลยแล้วก็เข้าใจโบกี้ด้วยที่ร้องอยู่แล้วหันไปเจอเพื่อนเดินออกมาแล้วช่วยร้องเพลง
0: มันร้องไห้นะมันดีใจอ่ะ
2: มันดีใจมากแล้วมันเป็นโมเมนต์ที่แบบ
0: ประทับใจ
2: แก๊งนี้เขารักกันดีจังเลยอ่ะ
1: ดูคลิปรอบแรกอ่ะเหมือนน้ำตามันจะไหลตามโบกี้ยังไงไม่รู้ว่าเหมือนคือนนท์อบอุ่นอ่ะดูออกมาแล้วอบอุ่นเลยอ่ะ
2: แก๊งนี้นะก็จะมีใครบ้างมีเจฟสัตเตอร
1: ์
2: มีทอยมีนนท์มีอิง
1: โบกี้
2: มีโบกี
1: ้แก๊งๆ
2: ส้ม
1: อ่ะส้ม
2: มารีด้วยแก๊งฟิลนี้ที่เขาสนิทกันอ่ะเนาะนั่นแหละ
1: วีเหมือนวีอีกคนนึงว่าวีวิโอเลตเนี่ยประมาณแบบเทือกๆนั่นแหละ
2: จริงแกแล้วคือฉันอ่ะดูแล้วฉันยังแบบโอ้ยแต่โบกี
1: ้
2: พี่อ๋องพูดเลยนะเธอคือศิลปินที่ professional แล้วเธอคือศิลปินที่เป็นแบบ number one ในใจฉัน
1: อ
2: ะคือเมื่อวานเนี่ยพี่มัน มันคือรู้แหละไม่สบาย

0: ายแต่มันเป็นไม่สบายที่แบบสวยงามเหลือเกินอ่ะเธอ
1: ว่า
0: ได้ดูคลิปไหม
1: ดูคลิป
0: คือการร้องเพลงอ่ะมันเป็นการดีไซน์ใหม่สำหรับความไม่สบายของโบกี้อ่ะ
1: เข้าใจ
0: ที่มันต้องเป็นศิลปินที่โปรเฟชชั่นอลมากๆอ่ะถึงจะทำอะไรแบบนี้ออกมาได้อ่ะแล้วยังร้องออกมาเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองทางที่ไม่สบายแต่ก็เป็นการไม่สบายที่บิดมาจนร้องเราได้อ่ะมันวิเศษมากอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วประเด็นก็คือพอนนท์ขึ้นมาอ่ะถึงแม้ว่าเพลงนี้มันจะเป็นเพลงที่นนท์มาฟีดอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าท่อนที่นนท์จะต้องร้องจริงๆอ่ะเขาเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะแล้วน่าจะเป็นการเปลี่ยนใหม่แบบสดๆตรงนั้นด้วยไหมระหว่างที่นนท์ขึ้นมา
0: อันนี้คิดเองไม่แน่ใจว่าคีย์ในเพลงที่พอโบกี้กับนนท์ร้องด้วยกันคีย์หนึ่งแล้วโบกี้ร้องคนเดียวจะอีกคีย์หนึ่งหรือเปล่
1: า
0: อันนี้ไม่ชัวร์แต่เมื่อวานเนี้ยเท่าที่สัมผัสได้ตอนดูคลิปอะรู้สึกว่าคีย์ของนนท์อะสูงมากๆ
1: ใช
0: ่สูงมากๆแล้วนนท์ก็ต้องออกมาดีไซน์เสียงประสานร้องโทนต่ำเพื่อที่จะประคองให้โบกี้ได้ร้องด้วยตัวเองก็จะไม่แย่งซีนเพื่อนด้วยเรามาเป็นแบ็กอัพคือมันดีมากอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วมันโชว์ให้เห็นว่าเออนี่แหละคือความเก่งของศิลปินที่
0: คือโปรเฟสชันนอลเขาทำกันแบบนี้อ่ะเบิร์นเข้าใจพี่
1: เข้าใจเข้าใจ
0: แล้วพี่ดูแล้วพี่แบบต้องแชร์ลง Facebook อ่ะว่ามันแบบคือเราต้องยอมซูฮกให้กับโบกี้และนนท
1: ์
0: ในเคสนี้ว่ามันแบบ
1: น่ารักน่ารัก
0: นอกจากความน่ารักแล้วว่ามันโปรเฟสชันนอลมากจนแบบอะไรวะทำไมมันสวยงามขนาดนี้อะไรเงี้ยนี่มันเป็นความไม่เพอร์เฟกต์ที่เพอร์เฟกต์ถึงเกินอ่ะเข้าใจป่ะ
1: มันสร้างความรู้สึกสร้างอารมณ์ร่วมได้แบบ
0: จริง
1: นี่ขนาดเราดูผ่านจอนึกออกไหมแต่ถ้าเราไปดูที่คอนเสิร์ตจริงๆอ่ะผมว่าผมร้องไห้ได้เหมือนกันนะอะไรแบบเนี้ย
2: ใช่ว่ามีคนร้องไห้แหละมันเป็นโมเมนต์ประทับใจด้วยแหละ
0: อันเนี้ยฉันก็ต้องขอแชร์คือโบกี้ฉันรักอยู่แล้วส่วนนนทนนไม่ต้องพูดถึงรักมากที่สุดอยู่แล้ว
2: ร
0: ักสุดใจอยู่แล้วแกรู้ป้าเราเจอนนท์อะตั้งแต่คืออันนี้เราจะเล่าความน่ารักของนนทนนให้ฟังนะคือเราประทับใจมากอันนี้เรายอมรับว่าเราประทับใจมากเราไม่เคยเล่าคือเราเจอนนท์ตั้งแต่สมัยแบบ
2: ประกวด
1: หลังจบเดอะไว
0: ท์ใช่หลังจบเดอะไวท์ใหม่ๆตั้งแต่สมัยแบบเราทำรายการอร่อยเบรกขึ้นรถกระบะแล้วก็กับอีด้า
2: จำได้เคยไปรายการ
0: เธอเคยไปใช่ไหม
2: ใช่สิ
0: แล้วนนท์ก็มาก็รู้จักตั้งแต่แบบแรกๆในการเข้าวงการบันเทิงของนนท์เลยอะไรเงี้ยก็รู้จักก็เติบโตด้วยกันมาด้วยกันมาใช่ปะหลังๆเราก็จะได้ไปเป็นพิธีกรอีเวนต์ให้นนท์เยอะก็ไปงานหนึ่งไปเชียงใหม่ด้วยกันจะไปชลบุรีด้วยกันไปหลายจังหวัดอ่ะแล้วเราก็คือด้วยความที่น้องอ่ะเป็นศิลปินที่ทุกวันเนี้ยเขาเป็นศิลปินเบอร์ใหญ่มากเราเองอ่ะเราไปนานาพิธีกรอ่ะจะขึ้นลิฟต์ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เกรงใจอ่ะเข้าใจป่ะคือด้วยความที่ทีมงานน้องเขาให้เยอะน้องอาจจะต้องการความเป็นส่วนตัวในการขึ้นลิฟต์โดยสารกลับบ้านไปงานไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยเราเองอ่ะเราก็คือแบบ
1: ก็รอได้ก็ไปก่อน
0: ไปก่อนเลยนนไปก่อนเลยอะไรเงี้ยเราก็ให้นนไปก่อนนนบอกพี่อ๋องมาด้วยกันเข้ามาด้วยกันเข้ามาเลยพอเข้ามาในลิฟต์เสร็จนนพูดกับฉันว่าอะไรป่ะ
1: ว่า
0: พี่อ๋องนนยังเป็นคนเดิม
1: คนเดิมที่นั่งกระบะกับพี่วันนั้น
0: เข้าใจป้า
1: เนี่ยน่ารักนนเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วฉันฟังแล้วฉันแบบพี่อ๋องนนเหมือนเดิ
1: ม
0: คือฟังแล้วมันแบบ
2: น้ำตาลื่น
0: รู้สึกแบบ
2: รู้ป้า
0: คือลาก
2: ้าแค่คนเล่าแค่เนี้ยฉันรู้สึกได้เลย
0: บุ๊คเข้าใจที่พี่พูดไหมมันเป็นฟิลแบบ
2: หนูเข้าใจที่อ๋องพูดพี่อ๋องว่ะพี่อ๋องพูดทุกอย่างเลยเพราะว่าอะไรป้าเราอะเวลาเจอดาราคนไหนตั้งแต่วันแรกเดย์วัน
0: อ
2: ะวันเนี้ยเขายังเหมือนเดิมอะรู้ป้าจะประทับใจมาก
0: จริง
2: อย่างฉันทำงานเนี่ยฉันเจอน้องหลายคนเลยเธอทุกคนวิ่งเข้ามาหาพี่สบายดีไหมคิดถึงมากคือเราเห็นการเติบโตแล้วเราทำงานเขาบ่อยๆแต่ว่าวันที่อยู่บนเวทีหรือว่าน้องที่น้องรีบเราอาจจะไม่ได้คุยส่วนตัวกันแต่พอมีเวลาปุ๊บน้องเข้ามาทักทายมากอดมาแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้หนูเป็นซุปตาร์แล้วว่าเดี๋ยวนี้หนูเป็นแบบโอ้ซุปเปอร์สตาร์ดังแล้วเหมือนพี่อ๋องเลยพี่
0: แล้วแกเข้าใจปะว่าวันเนี้ยวันที่เขาไปซุปตาเราเกรงใจเราเกรงใจและเราเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของเขานะ
2: เรา
0: เข้าใจเลย
2: พูดทุกอย่างแทนใจเลยอ่ะใช่เลยวันที่เนี้ยเรารู้ว่าเออน้องต้องไปลงตรงเนี้ยตรงนี้ตรงนี้เราก็เอาไปเลยเดี๋ยวพี
0: ่ไปเลย
2: เดี๋ยวพี่จัดการเดี๋ยวพี่ไปที่ก่อน
0: ใช่เขาจะได้สะดวกสบายตัวด้วยอะไรเงี้ยแต่เขากลับแบบพี่อ๋องเข้ามาด้วยกันเข้ามาด้วยกันแล้วพอปิดลิฟต์ปุ๊บแบบพี่อ๋องนนเหมือนเดิมนน
1: ครับ
0: ผมเหมือนเดิมครับพี่อะไรเง
1: ี้
0: ย
1: คือ
0: มันน่ารัก
1: น่ารักน่ารักจริง
0: เราไม่แปลกใจนะทำไมคนรักเขาขนาดนั้นเราไม่แปลกใจว่าทำไมนนถึงมีงานเยอะขนาดนั้นไม่แปลกใจว่าทำไมนนลูกค้ารักขนาดนั้นคือทุกงานที่ทำอ่ะเขาเต็มที
1: ่
0: กับงานเขาตลอดอะไรเงี้ยซึ่งเราเองในฐานะพิธีกรอ่ะพอเราเจอศิลปินเต็มที่อ่ะเราก็เต็มที่เขาแต่ไหนเราก็ยิ่งใจเราก็ฟูอย่างงี้ไงเข
1: ้
0: าใจไหม
2: นะจริงๆเราอันนี้พูดเลยประทับใจจริงๆเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราไปในฐานะพิธีกรแล้วเราก็ต้องสวมบทบาทพิธีกรเราก็ต้องโปรเฟชชั่นอลอ่ะ
0: บุกบุกเก็ตพอยป่ะเพราะมันมีบางคนไงที่วันเนี้ยอ้าว
2: เข้าใจ
0: เราจะเล่าแต่เรื่องดี
2: ๆ
0: เรื่องที่จะพัดพิงคนอื่นจะไม่เล่าแล้วกันเดี๋ยวก็ด่าม้าลง
1: เดี๋ยวไปลง TikTok อีกเนี่ย
0: เดี๋ยวลง
1: เดี๋ยวโดนตัดโดน TikTok แน่ดี
2: ๆมาถึงเรื่องราวที่มีความภาคภูมิใจอีกหนึ่งนอกจากวอลเลย์บอล
0: จ้า
2: ก็คือน้องแน่แน
0: ่ปรบมือให้น้องแน่แน่ค่ะ
1: แน่แน่รอยัล
2: โทรฉันกลับไปดูคลิปเก่าๆแน่แน่ทุกอันเลยตั้งแต่เดินอยู่ในเขาเรียกว่าตลาดที่ภูเก็ตใส่ชุดนักเรียนแล้วร้องเพลงทักทายแฟนคลับต่างชาติจนวันนี้เธอถึงระดับโลกแล้วว่า
0: ครับ
2: นะประทับใจเนาะเขาเป็นภูคนภูเก็ตอ่ะเธ
1: อหลังจากที่ได้ Golden Buzzer จากเมลบีมาในอเมริกา Got Talent เมื่อสักประมาณวีคที่แล้ว
0: แล้วตอนดูนะฉันอยากจะหยิกเมลบีเหมือนกัน
1: ทำไมฮะ
0: พูดเหมือนจะไม่ให้อ่ะ
1: แบบอารมณ์เหมือนแบบก็ไม่ได้
2: แต่เธอแต่ฉันน่ะมีความรู้สึกว่าฝรั่งมันต้องเกิดอย่างนี้ก่อนฉันก็เลยจะว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนแล้วพอหันนั่งกดปุ๊บน้ำตาแตกเลย
0: แกเข้าใจฟีลไหมพูดเหมือนจำแบบ
2: ก็ทำเต็มที่ละแต่ก็คงจะให้ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ฉันก็ต้องทำสิ่งนี
2: ้ปัง
1: แล้วร้องไห้เลยอ่ะเนี่ยนี่ร้องไห้เลยอ่ะ
0: เออแล้วฉันชอบโมเมนต์อะไรรู้ป่ะ
1: อะไรฮะ
0: โมเมนต์ที่พ่อวิ่งขึ้นมาบนเวทีแล้วมากอดเนเน่อ่ะแกมันน่ารักมากมันคือสายสัมพันธ์ที่น่ารักสุดๆนี่แหละที่เลี้ยงดูกันมาแกเขาได้ความหมายป่ะ
2: นี่เราซอฟต์พาวเวอร์ของแท้เลยนะเธอ
0: ชุดไทย
2: ชุดผ้าเนี่ยไปเป็นผ้าคาดเนี่ยเป็นผ้าคาดของพังฮัตใต้อ่ะเออ
0: แล้วฉันอยากให้ฉันเห็นใครดราม่าเรื่องเขาแต่งตัวแบบนี้นะมีคนดราม่ายัง
1: อย่าง
0: อย่าให้เห็นดราม่าว่าแบบ
2: แต่ข้างบ้านเค็มยังไอ้ไทยแลนด์นะ
1: ไทยแลนด์นะไทยแลนด์นะ
2: เนาะฟอร์มไทยแลนด์นะหนูนะ
0: ฉันกลัวจะมีคนบอกว่าทำไมเอาผ้าไทยไปใส่กับสิ่งแบบนี้กลัวดราม่าย
1: ังไม่มียังไม่เห็นยังไม่เห็น
0: อย่าให้มีนะ
2: ลงตรงว่าถ้ามีนะจมธรณีนะอีกคนนั้นน่ะ
1: หยิกนะโดนหยิก
0: คือเขาเอาผ้าไทยไปสู่โอ้ยตาย
2: หรอแคมโบเขาเคลมอยู่แล้วหรอ
1: เข้มแล้วเหรอมาแล้วเหรอ
2: โบเขาเป็นนักเข้มเหมือนกันเนาะงงจัง
1: นะฮะคือวินาทีนั้นน่ะทุกคนน่าจะแบบรู้สึกคล้ายๆกันนั่นคือแบบน้ำตาแตกตามเนเน่นะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเนเน่ก็เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับภูเก็ตฮะตอนนี้ก็คือเปิดบ้านต้อนรับเนเน่กลับบ้านเลยนะครับ28สิงหาคมที่ผ่านมาครับหนึ่งภาพแห่งความอบอุ่นที่ต้อนรับน้องเนเน่ก็คือผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยได้อุดหนุนยาดมนะครับผลิตภัณฑ์ของดีจากผู้ประกอบการท้องถิ่นภูเก็ตเพื่อซื้อมาฝากน้องเนเน่แล้วก็ตั้งใจมามอบให้เมื่อเดินทางถึงภูเก็ตนะครับก็สะท้อนความตั้งใจในการสนับสนุนทั้งสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นและก็เยาวชนคนรุ่นใหม่ของจังหวัดไปพร้อมกันนะครับส่วนวันที่29สิงหาคมนะครับก็คือวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการต้อนรับน้องเนเน่ด้วย projection mapping นะครับบนอาคารชาร์เตอร์ใจกลางเมืองเก่าภูเก็ตก็แสดงแสงสีแล้วก็กล่าวข้อความถึงน้องเนเน่นะครับต้อนรับกับสู่ประเทศไทยขอบคุณที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับคนไทยนะฮะขอบคุณน้องเนเน่ด้วยนะนะฮะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่เห็นมาก็คือพี่แอดคาราบาวนะฮะบอกว่าน้องเนเน่อยู่ที่ไหนติดต่อลุงแอดหน่อยลุงแอดตั้งใจอยากจะมอบทุนให้1ล้านบาทนะคร
0: ับ
1: พี่แอดคาราบาวครับโพสต์ใน Facebook นะครับบอกว่าเนเน่ครับตอนนี้หนูอยู่ไหนอยู่เมืองไทยหรือเปล่าลุงแอดปื้มหนูมากๆหนูเก่งจริงๆและยังทำให้เด็กๆคนไทยอยากเป็นแบบหนูเชื่อไหมหลังเวทีคอนเสิร์ตลุงแอดเนี่ยจะมีคุณพ่อคุณแม่พาลูกน้อยมาพร้อมหอบพี่กีตาร์มาขอลายเซ็นลุงนี่เป็นปรากฏการณ์ที่มันหนาตาขึ้นผิดปกติเพราะกระแสจากความนิยมในความสามารถของหนูนี่แหละถ้าเป็นหลังเวทีของหนูลองนึกดูเอาว่ามันจะถล่มทลายขนาดไหนลุงแอดขอมอบเงินสดส่วนตัว1ล้านบาทให้หนูเพื่อได้ใช้เป็นค่าเดินทางค่าใช้จ่ายเพื่อไปพิชิตชัยมาฝากชาวไทยและประเทศไทยอันเป็นที่รักของเราลุงขอให้กำลังใจดวงเล็กๆ อีกหนึ่งดวงไปให้หนูทำธุรกิจแทนชาวไทยด้วยเด้อรอบชิงเอาให้หลอยจังหู้เลยนะหนูรักนะจุ๊บๆนี่คือความจากพี่แอดคาราบาวส่งไปถึงน้องเนเน่พร้อมกับมอบเงินให้1ล้านบาทฮะ
2: โอ้โหประทับจิตประทับใจมากเนเน่ถือว่าเป็นตัวแทนของเด็กรุ่นใหม่เด็กชายซอฟต์พาวเวอร์สุดๆ
1: คร ับ
2: รถสุดๆ
1: อ
2: มาถึงรถนะ
1: ครับแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องนี่ยังไง
2: ปาเต็ดเดือด
1: คือหลังจากที่น้องเนเน่เนี่ยเขาได้โกลเด้นบัสเซอร์แล้วกลับมาที่เมืองไทยเรียบร้อยแล้วนะครับมีหนึ่งดราม่าที่ปาเต้นเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้รับไม่ได้แล้วก็ต้องออกมาแก้ข่าวเลยนะครับเป็นประเด็นร้อนในโซเชียลครับเมื่อปาเต้นนะครับออกมาโพสต์ข้อความด้วยความโมโหหลังจากมีผู้ไม่หวังดีเนี่ยปั้นน้ำเป็นตัวครับเอาชื่อแล้วก็รูปของปาเต้นเนี่ยไปแอบอ้างสร้างข้อความเท็จแล้วก็บิดเบือนประเด็นที่เคยออกมากระตุกความคิดคนที่วิพากษ์วิจารณ์เนเน่นะครับสาวน้อยร็อกเกอร์ไทยที่ผ่านเข้ารอบชิงบนเวที AGT 2026นะครับ
2: ปาเต้น
1: ครับผมปาเต้นบอกว่าข้อความที่ถูกบิดเบือนเนี่ยได้ใส่ร้ายปาเต้พูดในทำนองว่าเพลงของเนเน่ไม่ใช่แนวที่ชอบเลยรู้สึกไม่ว้าวแต่น้องเป็นเด็กไทยตัวเล็กมีความฝันจึงอยากช่วยดันซึ่งสร้างความเข้าใจผิดแล้วก็ทำให้ตนเองเนี่ยได้รับความเสียหายอย่างมากนะครับ
2: คุณเข้าไปด่า
1: ถูกต้องก็เลยออกมาแก้ข่าวบอกว่าโพสต์นี้เนี่ยคือผมงงมากนะเรียกได้ว่าปั้นน้ำเป็นตัวเลยไม่เคยพูดประโยคนี้ครับไม่ทราบว่าผู้โพสต์มีเจตนาอะไรทำให้เสียหายแบบนี้ผมฟ้องได้ไหมครับรบกวนช่วยด้วยครับแคปด้วยเพิ่งรู้ว่ากระจายไปเยอะมากใครเห็นก็ฝากแคปด้วยนะครับผมนี่เขาออกมาแก้ข่าวเรียบร้อยว่าสิ่งที่เห็นในโซเชียลนั้นเนี่ยปาเต้นบอกว่าไม่ได้โพสต์ไม่ได้พูดอะไรเลยนะนะครับผม
2: คุณมาถามว่านายกไปถ่ายรูปกับน้องยังคะ
1: นาย
2: กอาจจะยังทัวร์ทำงานอยู
1: ่
2: อาจจะยังไม่ได้ไปจ้ะ
1: ครับ
0: นะครับอ่ะเดี๋ยวเบรกกันแป๊บนึงก่อนจ้า
2: ช่วงหน้ากลับมาเจอเยลิซาสวัสดีค่ะ
0: อะไร
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางอัลมอนด์บริสนมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Lovely ล่ะ New Honda City Quick Em Up Suntuk Street
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่ The Leaf ธนาคาร
4: ก็แน่นอนนะคะปล่อยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับซิงเกิลล่าสุดก็เป็นตัวอย่างมาก็เป็นลิซ่านะฮะขี่ตุกตุกตอนรับคำว่าสวัสดีค่ะ
5: เลิศ
4: ตกใจเมื่อกี้
5: เมื่อกี้ฉันตกใจเลย
4: ถ้ามาไปบ้านทั่วโลกคือหาทั่วโลกเลยเมื่อค่ายเพลงเรานะคะของซูเปอร์สตาร์สาวอย่างลิซ่า
5: แล้ว
4: เอาจับกระจก
6: ตุกตุกนะกระจกตุกตุกนะ
4: สวัสดีกันรัวๆเราก็ท่องไม่ได้แต่จำได้ว่าสวัสดีค่ะ
6: ครับผม
4: นี่แหละคนทำตามเต็มเลย
5: ใช่
4: นี่เห็นไหมล่ะปังไหมล่ะ
6: ตุกตุกนะ
5: ตอนย้อนก็ทำตามแล้วแม่
4: ใช่ว่าชาวมีใครถามรู้ป่ะ
5: ใคร
4: ยีปิงปองแต่ว่ายีปิงปองใช้ AI เหมือนใช่
5: เหรอ
4: ยีปิงปองใช้ AI มาแล้วก็คือเหมือนตัดเอาเฉพาะรูปครึ่งหน้าตัวเองไปใส่ในตัวของลิซ่าเลยแล้วเหมือนชา
6: ครับ
4: แล้วเหมือนชา
6: ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ฟังเพลงนี้นะครับเขามีกำหนดการปล่อยพรีวิวแล้วก็เปิดให้รับชมพร้อมกันนั่นคือวันที่3กันยายนเวลา5โมงตรงนะครับหรือว่าตรงกับเวลา2ทุ่มตามเวลามาตรฐานสากลซึ่งแฟนๆก็สามารถกดเข้าไปพรีเซฟรอติดตามกันได้ผ่านช่องทางหลักของค่ายนะครับ
4: นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นสวัสดีค่ะชายลานเห็นไหมล่ะ
6: นะโห
4: คือพูดไปเลยค่ะสวัสดีค่ะไทยแลนด์ไม่ต้องไปรอใครมาเคมเพราะเป็นว่ามาเป็นลูกครึ่งแคมโบแคมแบมันโอยงงไปหมดเขาเป็นคนไทยลูกหนูหยุดเคมสักนิดนึงเนาะ
6: ครับ
5: เหนื่อยอ่ะ
4: เหนื่อยคนนั้นก็เขมรคนนี้ก็เขมรกูงงหมดทั้งช่างชาติกูก็คือไปเกิดที่นู่นหมดเลยมั้งคนดังๆอ่ะ
6: มีอีกหนึ่งเรื่องเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาในครับ
5: เกิดอะไรขึ้นหนอถามจริงบ้าย
4: ังเลย
6: ขายบัตรคอนเสิร์ตของ Tattoo Color นะฮะการละครั้ง6 Tattoo Stadium เนี่ยซึ่งวันที่เปิดขายวันแรกเนี่ยเหมือนระบบมันจะล่มแล้วก
4: ็
6: ทำให้คนที่เข้าไปรอคิวจะจองบัตรเนี่ยเกิดปัญหาติดขัดนะครับจนเรียกร้องให้วงและก็ต้นสังกัดเนี่ยออกมาชี้แจงหน่อยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นสำหรับการขายบัตรในวันนี้นะครับ
5: อ๋อ
7: พี่ซื้อทาง
6: ใช่นะฮะ29สิงหาคมทุกคนก็รอจะกดบัตรคอนเสิร์ตของ Tattoo Color นะครับแต่ว่าพอมันเกิดปัญหาขึ้นนะครับทาง Tattoo Color เนี่ยก็ต้องออกมาโพสต์ข้อความบอกว่าชาวนัวพร้อมกล่าวขอโทษต่อความรู้สึกที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าตั้งแต่บ่ายโมงที่เปิดขายบัตรคอนเสิร์ตเนี่ยจนถึงตอนนี้ผ่านมา9ชั่วโมงแล้วพวกเรายังคงนั่งอยู่ที่ small room ติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นก็ต้องยอมรับตรงๆครับว่าภาพที่คิดในหัวมันไม่ได้ใช่แบบนี้มันผิดไปจากแผนที่เราวางไว้มากแต่ก็ที่พูดแล้วก็ย้ำได้เหมือนเดิมก็คือคอนเสิร์ตนี้ยังจะเป็นคอนเสิร์ตที่พวกเราทำให้ดีที่สุดนะครับแล้วเขาชี้แจงเพิ่มเติมนะคือตอนนี้เนี่ยอยากให้แฟนๆที่สามารถกดบัตรได้ด้วยตัวเองไม่ต้องไปเจอกับปัญหารีเซลรวมไปถึงที่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงสู้กับระบบจนเจอกับประสบการณ์ไม่ดีก็ฝากขอโทษด้วยนะครับผมซึ่งสุดท้ายแล้วครับทาง Tattoo Color แล้วก็ Small Room นะครับก็ออกมา Take Action รวมไปถึงนะครับผมบอกว่าการละครั้ง6ครั้งนี้เนี่ยยังคงเดินหน้าต่อไปและ Tattoo Color จะทำให้ดีที่สุดเพื่อสมกับการรอคอยของแฟนๆมาตลอด20ปีที่ผ่านมา
4: ก็รอซื้อบัตรกันได้เลย
6: คร
4: ับ
6: ผม
4: เธอจ๋าเฮ้ยไม่รู้ชาวบ้านชาวช่องอะไรบ้างหรออักษรย่ออักษรย่อดาราเร
6: ื่อง
4: สารแหน่เรื่องชาวบ้านอ่ะชั่วโมงที่2มันต้องสารแหน่เรื่องชาวบ้านล่ะไม่อยากอ่านข่าวละข่าวเป็นวันพุธนู่นหนูจะเป็นวันพุธค่ะให้ดาดาอ่านค่ะ
6: ช่วงนี้เนี่ยก็โหมีเอ้ยนี่มั้ยเรื่องของกรีนไหมล่ะกรีนอัศดาพรไหมล่ะ
5: แกล่าสุดเขาออกมาประกาศตัดขาดกับคนคนหนึ่งซึ่งเป็นคนนามสกุลเดียวกันคือใคร
6: เขาเป็นใครอยากรู้เหมือนกันว่าเขาเป็นผู้จัดการไหมหรือว่าเป็นคนที่ดูแลคิวดูอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกี่ยวข้องกับคนนี้เนี่ยเขาจะไม่มีส่วนร่วมอะไรทั้งนั้นคือกรีนเนี่ยออกมา จ้งข้อความนะครับบอกว่าแจ้งเพื่อทราบโปรดอ่านให้ครบดิฉันนางสาวอัจฉดาพรขอแจ้งให้ทุกคนทราบว่าตั้งแต่ปี2565หรือว่าปี2022เป็นต้นมาการกระทําใดๆหรือว่าการตัดสินใจการทําธุรกรรมหรือการดําเนินการใดๆของนายฉัตรพัฒน์ทั้งหมดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับดิฉันแต่อย่างใดทั้งสิ้นหากมีผู้ใดได้รับขอไปครับหากมีบุคคลใดรับการติดต่อการแจ้งหรือการพาดพิงในลักษณะดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับดิฉันหรือว่านำชื่อของดิฉันไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตดิฉันขอปฏิเสธความรับผิดชอบในทุกกรณีและจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้แอบอ้างโดยถึงที่สุด
5: เขาเป็นใครอ่ะ
6: นามสกุลเดียวกัน
5: เดียวกันเลย
6: ใช่ไหมโอ้นามสกุลเดียวกันแล้วก็ย้อนกลับไปตั้งแต่ปี65นู่นแหละบอกว่าถ้าตั้งแต่ปี65จนถึงเนี่ยปี69เนี่ย
4: 69แล้วนะ
6: ถ้าเขาเอาไปแอบอ้างเนี่ย
4: เป็นน้องเขาหรอเป็นญาติเขาหรอเป็นใครหรออ
6: ันเนี้ยมันไม่ขึ้นใช่ไหม
5: ไม่ขึ้นเมื่อวานนี้ใช้พยายามเซิร์ชหาแล้ว
4: หรอเป็นญาติหรออ
6: ันนี้อันนี้มี
4: อ๋อมาร์คโอไปบอกว่าอาจจะเป็นแบบร้องหนูคนละแม
5: ่คือตอนคือเธอจำได้ป่ะถ้าเกิดพูดถึงชีวิตกรีนอะก่อนหน้านี้เขาเคยพาน้องคนละแม่ ตัวกรีนเนี่ยกรีนมีพี่น้องคนละแม่เนี่ยมีพี่น้องแม่เดียวกันกี่คน3ป่ะ
4: ที่พี่แบบหล่อ
5: หรือ2
6: โอ้โหอันนี
4: ้ที่มาออกแฉป่ะ
5: ถ้าแฉนั้นน้องคนละพ่อ
4: เอา
5: หรอเอ้ยน้องคนละแม
4: ่อ๋อหรออ
6: ่ะนี่หาข้อมูลให้อยู่แป๊บนึงนะ
5: พี่น้องแท้ๆมีทั้งหมด3คนกรีนเป็นพี่สาวคนโตมีน้องสาวอีก2คนหลังจากคุณพ่อเสียชีวิตกรีนเพิ่งทราบว่ามีน้องชายต่างแม่เพิ่มมาอีก2บ้านมีบ้านที่ใต้กับบ้านที่เหนือบ้านที่ใต้เนี่ยมี2คนบ้านที่เหนือมี1คนคนที่มาออกแฉคือบ้านที่เหนือชื่อว่าพัตเตอร
6: ์
5: ทั้งหมดตอนนี้กรีนเลยมีพี่น้องทั้งหมด6คนใช่ไหมคุณฟัง
6: ไหนลองข้อมูลนี่
5: ใช่คนละแม่อีก3พ่อแม่เดียวกัน3
6: แล้วคนที่เขาพูดถึงในข้อความเนี่ยอันเนี้ยใครคุณผู้ฟังช่วยหน่อย
5: คือตอนนี้นะชีวิตกรีนนะที่น่าสงสารคือหลังจากที่คุณพ่อเสียเนี่ยก็รู้ว่าคุณพ่อเนี่ยมีหนี้
4: มีหนี้สิน
5: 30ล้านที่กรีนเนี่ยจะต้อง
4: ชดใช้
5: เนี่ยแต่น้องคนที่กรีนประกาศตัดขาดเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะเราอะรู้แค่ว่าน้องคนละแม่ที่อยู่เชียงใหม่อะที่เคยมาออกทีวีที่ไม่ว่าจะเป็นแฉหรือคุยแซ่บโชว์เนี่ยรู้แค่ชื่อเล่นชื่อว่าพัตเตอร
6: ์ก็อาจจะเป็นน้องแหละดาวนะ
4: ต
6: ั
4: วอ
6: ิน
4: กร
6: ี
4: นกะไม่ตื่นลูก
5: เข้าใจไ
6: หมแต่ออกมาประกาศแบบนี้ก็แสดงว่าน่าจะสร้างความเสียหายอะไรให้กรีนบางอย่างตั้งแต่ปี65มาแหละ
5: ใช่
6: น่าจะเอาไปแอบอ้างหรือเอาไปทำอะไร
5: ก็เลยไม่รู้ว่าสรุปเนี่ยคือใคร
6: เ
4: ข้าใจป่ะ
6: นะครับผม
4: ก็มีเรื่องอะไรที่มัน
5: เอาใจช่วยกรีนด้วยนะ
4: เผื่อเห็นไหมเดี๋ยวขอแสดงความยินดีกับเยแอร์ก่อนนะ
6: เ
4: ยแอร์พันธิลาคลอดลูกชายแล้วนะคะก็แน่นอนมีหญิงคนชายคนก็แฮปปี้แล้วสรุปคุณแอร์พันธิลาเนี่ยก็เป็นคุณแม่ลูกสองแล้วสบายใจได้ลูกสองคนน่ารักทั้งคู่จบข่าว
6: ทำไมเร็วจังเลย
4: แค่นี้พอ
5: ดีใจกับแอร์ด้วยจ้าขอเสียบมือให้แอร์ค่ะ
6: โอ้ยนี่เรื่องนี้มันเรื่องนี้สนุกมากเรื่องนี้สนุกมากนี่อันนี้สนุกมากอันนี้คือเมื่อวานนี้เนี่ยผมเห็นใน TikTok เว้ยแล้วมีคนนึงเนี่ยเขาเอารูปของนายแบบคนนึงที่ไปเดินแบรนด์วิสิต
5: 27 November
6: เสร็จแล้วเนี่ยคนนี้เนี่ยเอาหน้าตัวเองมาใส่ AI แทนนายแบบเว้ยแล้วก็
4: แล้วเปลี่ยนวันแล้วเปลี่ยนชื่อแบรนด์เป็นชื่อวันแทน
6: ป้ายห้อยนายแบบอ่ะส่วนมากอ่ะสมมติอ๋องมาเดินแบรนด์นี้ใช่ไหมก็จะเป็นอ๋องแล้วก็ตามท้ายด้วยแบรนด์ใช่ไหมแต่คนเนี้ยเปลี่ยนใหม่ก็คือเป็นชื่อตัวเองและข้างล่างเนี่ยเป็นเหมือนเป็นวันที่เพราะว่าเข้าใจผิดว่าไอ้ Friday 27 November เนี่ยมันคือวันเดิน
4: จริงมันคือชื่อแบรนด์
5: ชื่อแบรนด์ลูก
6: พี่ติดกำหมัดแล้วนะตอนนี้
4: แกรู้ป่ะอันเนี้ยคือตอนนี้ฉันได้ไปเดินด้วยแบรนด์เนี้ยมันเป็นภาพเก่าประมาณเมื่อปีที่แล้ว
5: บุ๊กเลิกเหรอปีนี้
4: ปีที่แล้วเดินแต่ปีนี้ยังไม่ได้เดินปีนี้อาจจะ
5: พิสิทธิ์อ๋องอยากเดินแบบพิสิทธิ์บ้าง
6: เดี๋ยวเห็นแกลง IG ว่าเดี๋ยวจะ
4: ไ
5: ม่ได้เดินไม่ยังไม่รู
4: ้เออรอดูก่อน
5: ยังไม่รู้แต่ว่าอยากเดินแบนด์พิสิทธิ์อะครับยังไม่เคยเดินแบนด์พิสิทธิ์เลยอ่ะ
4: พิสิทธิ์เอาไหมล่ะกลุ่มดีเจ
5: เออ
4: เดี๋ยวฉันบอกให้ดีโอโทรไปบอกก่อนเลยนะ
5: แก๊งหอยกระป๋องอ่องบุกด้าไหมล่ะสามคนไหมล่ะ
6: แต่ว่าพี่แขกเดินของพิสิทธิ์ทุกปี
5: พี่แขกเดินอยู่แล้ว
6: พี่แขกเดินทุกปีนะของพิสิทธ
4: ิ์พี่แขก
5: ใช่พิสิทธิ์อ่องบุกด้าไม่ล่ะเดินกอดกอดเอวกับสามคนอีด้าอยู่ตรงกลางอ่องบุกประกบข้าง
4: พิสิทธิ์ตื่นยังอยู่เชียงใหม่
5: อ๋อหรอ
4: เชียงใหม่
6: จะทำท่าช้างป่ะใช่ไหมเหมือนพี่สิทธิ์จะไปทำท่าช้างอะไรอย่าง
4: ดูภาพรวม
5: พี่สิทธิ์เร็วอ่องบุกด้าขอเดินขอสันฝันหน่อย
4: ปีที่แล้วก็เดินของนางนี่แหละเนี่ยเราก็เป็นแล้วก็เป็นคอเดียวกับตัวนี้แหละ
6: ไอ้ที่เป็นประเด็นเนี่ยนะ
4: ใช่
6: นะ
4: ฉันตลก
5: แล้วแกรู้ป่ะคนเนี้ยเขาบอกว่าเป็นสายแบบ
6: เล่าเรื่องผ
5: ี
6: ใช่
4: เขามีหน้าป
5: ่
4: ะ
5: ไม่รู
6: ้แต่ว่าเขามีเปิดวาร์ปมาแล้ว
4: แกเปิดวาร์ปดิฉันอยากเห็นหน้าคนที่เอาหน้ามาสวกมาแล้วเปลี่ยนแล้วไม่ทำการบ้านเลยนี่เขาชื่อแบรนด์ค่ะหนูไม่ใช่ชื่อวันเนาะโปะแตกมา
6: ไม่ใช่คนนั้นเขา
4: ชื่อเขียนกระดาษ
6: นะ
4: แล้วส่ง
5: อ่ะสำหรับคนที่อยากจะรู้เรื่องนี้นะเราจะมาสรุปดราม่านี้ให้ฟังขอบคุณเพจอรรถรสด้วยสรุปดราม่าโปะแตกนักเล่าเรื่องผีรายการดังตัดต่อรูปสวมรอยเป็นนายแบบรันเวย์โปะซ้ำซ้อนแก้ชื่อแบรนด์บนป้ายเป็นวันที่ล่าสุดทัวร์ลงจะต้องปิดโซเชียลเป็นหรอจุดเริ่มต้นการสร้างโปรไฟล์ทิปคือนักเล่าเรื่องผีรายการดังนำภาพรันเวย์ของนายแบบตัวจริงแล้วก็มาใช้ AI เจนเปลี่ยนเป็นใบหน้าตัวเองแล้วก็แก้ไขข้อความบนป้ายห้อยคอที่มีคำว่าโมเดลแล้วก็29เมย์ซึ่งก่อนจะเป็น29เมย์เนี่ยแบรนด์เขาชื่อว่า Friday 27 November เท่าไหร่ป่ะนั่นคือชื่อแบรนด์ค่ะลูกเรื่องนี้มองเป็นแค่การทำภาพเล่นๆเพื่อเป็นแรงบันดาลใจได้หากเขาไม่ได้เขียนแคปชั่นบรรยายความรู้สึกอย่างจริงจังว่านี่คือการเดินแบบครั้งแรกในชีวิตขอบคุณทุกโอกาสและภูมิใจในตัวเองมากที่กล้าทำในสิ่งที่ไม่เคยทำช่วงแรกที่โพสต์แฟนคลับต่างพากันเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ชื่นชมแสดงความยินดีโดยไม่มีใครรู้เลยว่านี่คือภาพตัดต่อแต่ชาวเน็ตตาดีไปเริ่มจับโป๊ะความแตกคือคนใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งชื่อว่าเอกตายแน่ชอบชื่อนะเอกตายแน
6: ่
5: ออกมาโพสแฉเป็นคนแรกเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับน้องเปรมซึ่งเป็นนักแสดงและนายแบบตัวจริงจากซีรีส์เทอม4ตอนห้องสีชมพูเขาชี้ให้เห็นชัดว่าภาพที่นักเล่าเรื่องผีนำมาโพสอะถูกดัดแปลงทั้งใบหน้าชื่อบนป้ายและข้อความประกอบนอกจากนี้ยังได้เปิดวาร์ป IG ของน้องเปรมให้เครดิตเจ้าของผลงานตัวจริงพร้อมเตือนให้ทุกคนเนี่ยใช้วิจารณญาณตรวจสอบแหล่งที่มาก่อนแชร์สื่อออนไลน์คือภาพที่เอามาเป็นภาพของน้องเปรมและเอาภาพน้องเปรมน่ะมาเจน AI ใหม
6: ่
5: นะโดยขยี้ซ้ำจุดโปะเรื่องป้ายคำป้ายห้อยคอนะครับโดยผู้ใช้ชื่อวัฒเนศลักษณะวิราชพี่ตีตีธเนศ
4: ตีธ
5: เนศเข้ามาขยี้บอกว่าเธอข้อความบนป้ายอ่ะจริงๆแล้วว่ามันคือชื่อแบรนด์ว่า Friday 27 November มันเป็นชื่อแบรนด์ไม่ใช่ชื่อวันที่แต่เอาไปแก้ให้เป็นไป29เมย์มันโป๊ะลูกนี่นะครับบทสรุปของนักเล่าเรื่องผีก็คือโดนแฉแบบคอมโบเซตทางข้อหาขโมยผลงานคนอื่นมาสวมรอยและความไม่รู้ที่ดันไปเปลี่ยนชื่อแบรนด์เป็นวันที
6: ่
5: ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์หนักหน่วงล่าสุดทนกระแสสังคมและการถูกจับผิดไม่ไหวก็เลยทำไมตัดสินใจปิดบัญชีโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook และ Instagram หนีหายไปเรียบร้อยแล้วแล้วเขาบอกว่านักเล่าเรื่องผีคนนี้ไปชักชวนให้คนตีกัน
6: อ๋อเหรอ
5: เมาคนนี้กับคนนั้นเมาคนนั้นกับคนนี้เสี่ยมกัน
6: นี่คนนี้คนนี
5: ้ไหนไหนไหนไหนไหนไหน
6: นี่นี่นี่คนนี้นี
5: ่อ๋อหรอ
6: เขาก็ดังใน
4: คนนี้ปัญหาหลายรอบแล้วนะ
6: ในหมู่ของคนเล่าเรื่องผีนี่แหละนะครับผมมีคนเข้าไปคอมเมนต์ตรงลงเดือนวันไหนนะ29 เมษายน
4: คนนี้เองใช่ไหมคะตามไม่ทันเลย
5: ไม่แกดูคนดูนะแต่หน้าเขาก็ไม่แย่นะแย่ไหมบุ๊ก
4: ไม่หรอกจริงๆแล้วจะแย่ไม่แย่ไม่รู้
5: เขาดูดีนะ
4: แต่ประเด็นคือ
5: แต่พฤติกรรมอ่ะเ
4: ออไม่เวลาเราภูมิใจเราต้องภูมิใจในสิ่งที่มันเป็นเรื่องจริงที่มันไม่ได้แต่งขึ้นมาไงหรืออยู่กับเรื่องผีเยอะไปหน่อย
5: ก็เลย
4: จินตนาการ
5: ทำเรื่องผีๆเคย
4: เนี่ย
6: แต่เมื่อวานนี้ก็เป็น
4: แล้วดูคอมเมนต์ที่เธอเขาคอมเมนต์ปั่นประสาทมากพี่เคยเดินแบบมาครับหน้าคุ้นๆ
6: คอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์ในTikTokเนี่ยอ่านไม่ได้เลยนะบางอันเนี่ย นะ
4: เข้าใจป่ะ
5: แกเขาเคยเล่าเรื่องผีในรายการดังใช่ไหม
4: รายการเราเคยมา
6: เขามีนามสกุลดังนะเนี่ยเห็นไหมนามสกุลเขาก็เป็นเรื่องผีดังนะนี่นามสกุลเขานี่เขาเขียนไว้เนี่ย
4: โทรหาพี่ป๋องก่อนแป๊บ
6: เออนามสกุลดังนะ
4: ผีไม่หลอกตัวเอง
5: โอ้จริง
6: ๆอย่าบอกนะ
5: เคยโฟนอินเล่าในรายการเราด้วย
6: อังคารคุมโปงเหรอเคยโฟนมาเหรอ
5: แรงมาก
6: เนี่ย
5: เธอ
6: ว่า
5: จบเรื่องนี้นะ
6: เออ
5: มาเล่าเรื่องนี้ดีกว่า
4: เรื่องไหน
6: ได้ไหมอุ้ยชอบมากเลยอ่ะ
4: เรื่องไหน
5: สาววายเตรียมตัว
4: เฮ้ย
5: ณเดชน์คุกิมิยะหลังจากใส่ชุดว่ายน้ำจนเป็นไวรัลเราก็บอกเลยว่าตัวเองชอบใส่กางเกงว่ายน้ำสีๆ
6: ใช่
5: นางบอก
4: ใช่ชอบมาก
5: นางบอกมีเยอะมาก
4: แล้วก็จะใส่ตลอดด้วย
5: เออนางพูดเลย
6: ครับ
5: ล่าสุดทำเอาแฟนคลับฮือฮาเพราะณเดชน์ออกมาเปิดใจถึงทริปท่องเที่ยวสุดพิเศษกับพี่ชายคนสนิทอย่างหมากปริน
4: ว่า
5: เผยว่าเฮ้ยมันหลายคนแซวไง
4: ว่า
5: เหมือนทิพย์ฮันนีมูนเลย
6: จริงเหมือนทันนีมูนมาก
5: เหมือนทิพย์ฮันนีมูนเลย
6: แล้วพาไปวิ่งไปคลิปเคิร์ฟที่ทำออกมาน่ารัก
5: ใช่คนก็แซวกันเองว่าเหมือนฮันนีมูนส่วนตัวรู้สึกสนุกและชอบมาก
6: ๆ
5: ส่วนเรื่องที่แฟนๆจับจิ้นนั้นตอนนี้ยังถกเถียงกับพี่มากอยู่เลยครับ
4: ว่า
5: ใครจะเป็นเคหรือใครจะเป็นเมเพราะต่างฝ่ายต่างก็ไม่มีใครยอมใครส่วนคำถามที่ว่าหากมีผู้จัดเสนอบทละครหรือซีรีส์แนววายให้เล่นคู่กันหมากปรินจะพร้อมรับงานนี้ไหมณเดชน์บอกว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับความสมควรของบทบาทเป็นหลักตอนนี้มองการพิจารณาคุณภาพบทมากกว่าหากบทมีความงดงามและคุณภาพดีจนรู้สึกว่าต้องเล่นให้ได้ไม่ว่าจะบทชายรักชายหรือบทรูปแบบใดความงดงามศิลปะในการแสดงคือสิ่งเย้ายวนใจของนักแสดงมากกว่าการรับงานเพียงเพราะกระแสวายเพียงอย่างเดียว
6: ครับ
5: พูดแบบนี้ก็มีหวังนะ
6: มีหวังนะคือถ้าบทมันดีมากเขาก็เล่นนะ
4: ฉันว่ามีโอกาสว่ะจริงแต่ก็มีก็เชียร์นะ
5: เชียร์นะ
4: ณเดชน์เป็นอะไรที่แบบว่าเล่นอะไรพวกนี้แล้วแบบ
6: มัน
4: สุดนะไม่มันสุดแต่เธอทุกบทบาทเขาเล่นสุดหมดเพราะฉะนั้นนะฉันว่าถ้าเกิดพี่มากกับพี่ณเดชน์เล่นด้วยกันสักลูกแบบอาจจะไม่ต้องแบบจิ้นขนาดนั้นหรอกแต่เอาแบบมีกลิ่นว่าแบบเออเพื่อนแบบรักกันมากเฮ้ยแบบพี่ชายน้องชายอะไรอย่างเงี้ยฉันว่าแค่เนี้ยก็จิกแล้วนะจิกขาเนื้อหลุดแล้วนะ
5: แต่ถ้าเกิดจะต้องให้เราเลือกว่าให้ใครเป็นเคใครเป็นเมย์คุณฟังโหวตหน่อย
6: ณเดช
5: กับหมากใครควรเป็นเคใครควรเป็นเมะแต่พวกเราอะเละอยู่แล้วพวกเราเป็นพวกเละ
4: พวกเราเป็นแนวแบบเละ
5: พวกเราเป็นเละกับเคแม
6: ่แล้วเห็นคลิปที่ยาย่ากับคิมทำด้วยกันนะที่บอกว่าแบบปล่อยแฟนไปเที่ยวแล้วก็แบบเป็นณเดชกับหมากอะอันนั้นก็น่ารัก
5: ใช่ไหม
6: ใช่ที่คิมเบอร์รี่กับยาย่าทำ
5: ไหนคุณฟังโหวตสิใครควรเป็นเคใครควรเป็นเมะ
6: เนี่ยเดี๋ยวดูคลิป
4: ว่าเราชื่นใจเน
6: ี่ยเนี่ยคลิปนี้คลิปแรกเลยเออ
5: น่ารัก
6: นะเออแล้วก็เป็นสองคนเหมือนปล่อยเด็กไปเที่ยวกันเนี่ย
4: บวชให้เราชื่นใจหน่อย
5: เลิศอ่ะ
6: ครับอ่ะเดี๋ยวเราต้องเบรกก่อนแล้วเพราะเหลือเวลาอีกนิดเดียวแล้วเดี๋ยวกลับมา
5: อ่ะ
6: บวชมานะ
4: แ
2: ชร์ข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า Hey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอร์ลิฟธนาคารต้องเดอร์ลิฟ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
2: ผิวใสด้วยเดลิฟชิฟเฟอร์ไม่แอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
4: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
5: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: แฉข่าวเช้า
7: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้ออัลมอนด์บรีสดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาร
8: มามีเรื่องอะไรนะน้อง
9: ครับผมเดี๋ยวเที่ยงเนี้ยเที่ยงครึ่งเนาะหนกระแสคนรอดูกันเยอะมากสมาชิกทั้งหลายสาดไปสมาชิกต้ายัดนะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่ยัดจะมาออกโหนกระแสเพราะก่อนหน้านี้วันอังคารที่แล้วพี่ต้ามาออกเขาก็พูดถึงเรื่องแบบฝั่งพี่ต้ามีการฝั่งพี่ยัดมีการโกงเอาชื่อออกจากบริษัทปลอมแปลงเอกสารรวมไปถึงเรื่องของหุ้นต่างๆเนี่ยอันนั้นอ่ะเราฟังในมุมของพี่ต้าไปแล้วนะฮะซึ่งวันนั้นเนี่ยพี่ยัดก็โฟนอินเข้ามาแล้วก็บอกว่าเอ้ยเรื่องที่ต้าพูดเนี่ยมันไม่จริงเราอ่ะมีหลักฐานขอพื้นที่ของหนกระแสเนี่ยออกมาแก้ตัวด้วยหลักฐานได้ไหมพี่หนุ่มบอกว่าโอเคงั้นนัดวันมาเพราะวันนั้นวันอังคารเนาะพุธพฤหัสศุกร์ว่างไหมผมไม่ว่างหรอกงั้นเนี่ยต้องไปศาลกับต้านี่แหละก็ต้องไปขึ้นศาลด้วยกันว่างอีกทีวันจันทร์นี่คือวันนี้เนี่ยแหละนะฮะคนเนี่ยรอดูหนกระแสตอนเที่ยงครึ่งและอีกหนึ่งคนที่คนรอดูว่าวันนี้ทนายของฝั่งพี่ยัดเนี่ยคือทนายอาร์มซึ่งในโซเชียลมีเดียทนายอาร์มโพสต์ทุกวันโพสต์ทุกชั่วโมงจนทำให้คนแบบว่าทนายอาร์มถ้าโพสต์เยอะขนาดนี้เนี่ยถ้าวันจันทร์ไม่มาโหนกระแสไม่มาในรายการไม่ได้นะทนายอาร์มต้องมานะและทนายอาร์มก็เหมือนกับโพสต์คลิปตัวเองบอกว่าอุ๊ยเหมือนจะไม่สบายเลยคือฟีลแบบยี่ยวนกวนๆนิดนึงคนก็เลยบอกว่าเอ้ยถ้าวันจันทร์นี้ไม่มาเนี่ยอันนี้เสียเลยนะคนก็เลยรอดูว่าเดี๋ยววันนี้อยากจะรู้เหมือนกันว่าหลักฐานที่ฝั่งพี่ยัดมีเนี่ยมันมีอะไรบ้างเพราะว่าตอนที่พี่ต้ามาออกโอ้โหมันดูแบบมวยมันพลิกไม่ได้เลยนะพี่อ๋องพี่บุ๊กฮะแต่ว่า
8: เขาคือข้อมูลแน่น
9: ข้อมูลแน่นเหมือนมวยมันพลิกไม่ได้เลยแต่ว่าทางฝั่งของเนี่ยแหละทนายอาร์มเขาบอกว่าอย่าเพิ่งตัดสินอย่าเพิ่งรีบมวยมันพลิกได้นะก็รอดูวันนี้เที่ยงครึ่งเที่ยง35นะสาดไปสมาชิกนะฮะเดี๋ยวรอเที่ยง
10: นะครับเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วจ้าขอบคุณด้วยนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลีฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลีฟ
8: เวลาหมดแล้วพรุ่งนี้อยู่กับเรา3คนอีกหรือเปล่า
9: ไม่อยู่ครับพี่ด้ามาแล้วล่ะ
10: พี่ด้ามาใช่ไหม
8: โอเคงั้นพรุ่งนี้ก็เป็นบุ๊กอ่องด้า
10: ครบทีม
8: แน่นอนนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะ
10: สวัสดีค่ะ
6: แฉข่าวเช้า
7: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: BFM Fandom Live
1: ต้อนรับพกหนุ่มเจวอยสวัสดีครับเกมแรกนะคะชื่อเกมว่าสับติ่งต้องรู้มื้อเย็นไม่ต้องอิ่มแล้ว
2: มันแบบอิ่มโมเมนต์มันสำลักโมเมนต์แบบจุกๆอ่ะพี
1: ่เป๊ะเป๊ะเลยพูดแบบไม่ชิป
3: ชิปครับ
1: ใช่อันสุดท้าย
4: มากมากเลยอ่ะงงไส้ดิบ
3: ไส้ดิบ
5: ฟินไส้ดิบอ่ะคือเป็นคนที่ดูมัสคูลีนกว่าดันตัวเล็กกว่า
1: ได้ถือว่าถูกค่ะ
4: มาจากคำว่าไซส์ดิฟ
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ท

0: ี้คัสสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: 1 2 3 go
2: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธมลรัตน์ขันทวินหุค่ะรัฐบาลเตือนอย่าเชื่อข่าวปลอมระบุโควิด-19 ระบาดอ้างรัฐบาลเตรียมยกเลิกเทศกาลปีใหม่ยืนยันไม่มีความจำเป็นต้องยกเลิกงานปีใหม่ขณะที่สถานการณ์โควิดในไทยยังมียารองรับเพียงพอสักครู่มาติดตามค่ะ
7: พระกรุณาที่คุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวัยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
8: เก็บไปทนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
9: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
10: ์เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
11: บู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะไอ้หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
12: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำ
13: จาวรส
14: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ้มพิสูจน์แล้ว
10: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
11: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะไอ้หน้านี่ดูใสปึ้งที่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
15: ยาอมผสมกิเกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่มีการส่งต่อข้อความทางสื่อออนไลน์โดยมีการอ้างข้อมูลจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และกระทรวงสาธารณสุขระบุว่ารัฐบาลเตรียมประกาศยกเลิกเทศกาลปีใหม่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าครอน XBC ที่อัตราอันตรายกว่าเดิม3เท่านั้นรัฐบาลขอยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จที่เคยถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี2565เพื่อสร้างความตื่นตระหนกและเป็นการนำข้อความบิดเบือนเก่ามาวนซ้ำส่งต่อในปัจจุบันทั้งนี้จากข้อมูลของกรมควบคุมโรคระบุว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันยังคงเป็นไปตามคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาลซึ่งระบบสาธารณสุขของไทยมีความพร้อมทั้งยาและเวชภัณฑ์รองรับผู้ป่วยเพียงพออีกทั้งยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องยกเลิกกิจกรรมหรือเทศกาลใดๆตามที่มีการข่าวลือขณะที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระบุว่าสายพันธุ์หลักที่เฝ้าระวังและพบในประเทศไทยขณะนี้คือสายพันธุ์โอไมครอน NB.1.8.1 ซึ่งไม่ใช่สายพันธุ์เดลต้าครอน XC XBC ตามที่มีการกล่าวอ้างและส่งต่อกันในสื่อออนไลน์ทั้งนี้ยืนยันว่าโควิด-19 สายพันธุ์ NB.1.8.1 ไม่ได้ทำให้เกิดอาการรุนแรงขึ้นและมีอัตราป่วยตายต่ำมากเพียงร้อยละ 0.01 โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไปส่วนกรณีอาการรุนแรงยังคงพบเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง608เท่านั้นคู่มือสุขภาพวันนี้มีคำแนะนำในการเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ช่วงฝนตกต่อเนื่องพร้อมการป้องกันจากกรมควบคุมโรคเป็นอย่างไรติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
13: คู่มือสุขภาพ
16: โรคไข้หวัดใหญ่สามารถแพร่กระจายได้ง่ายผ่านการไอจามหรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยซึ่งมักพบการระบาดง่ายในสถานที่ที่มีคนรวมตัวจำนวนมากเช่นสถานศึกษาที่ทำงานและระบบขนส่งสาธารณะโดยอาการสำคัญของโรคไข้หวัดได้แก่ไข้สูงเฉียบพลันไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดเมื่อยตามร่างกายอ่อนเพลียบางรายอาจมีอาการรุนแรงถึงเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดอักเสบโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องกรมควบคุมโรคแนะนำประชาชนในการป้องกันไข้หวัดใหญ่โดยยึดหลักสุขภาพอนามัยได้แก่1สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดหรือมีอาการป่วย2ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์3หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย4หากมีอาการไข้ไอเจ็บคอควรหยุดรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อไปสู่คนอื่น5กลุ่มเสี่ยงควรเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีพร้อมขอความร่วมมือประชาชนดูแลสุขอนามัยส่วนตัวอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้ป่วยหากมีอาการเข้าข่ายเป็นโรคหวัดควรรีบปรึกษาแพทย์และหยุดพักรักษาตัวเพื่อลดการระบาดของโรคชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
17: ความกล้าที่จะเผชิญความกลัวและสิ่งที่ท้าทายใหม่ๆจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จไปอีกขั้นและพร้อมเรียนรู้ทุกอย่างอย่างมั่นใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.นะคะทมนรัฐขันธวินหูศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
18: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
19: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ธรรมชาติสร้างอุปสรรคขึ้นมาเพื่อให้เรารู้จักคำว่าการต่อสู้ในชีวิต
3: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ Number 15

0: นะครับเข้าชาร์ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพลงนี้คาตาจากนูนิวฟิชเชอร์ลิงกับโบกี้ไลออนนะครับเข้ามาสัปดาห์แรกอยู่อันดับที่15ใน EFM Playlist of the Week ของเรา
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
0: DJ Cable ครับ10โมง13นาทีสวัสดีคุณฟังนะครับสวัสดีวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์31สิงหาคมเมื่อกี้นั่งคุยกับพี่กลมว่ายังสิงหาคมอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วคุณผู้ฟังครับส่งท้ายเดือนสิงหาคมกับ DJ Cable นะครับเมื่อกี้ตอนแฉข่าวเช้าเนี่ยเราเล่าถึง1ข่าวเนาะถ้าใครได้อยู่ในเหตุการณ์หรือว่าได้เห็นคลิปเนี่ยผมว่าน่าจะรู้สึกเหมือนกันมันคือความประทับใจของความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนระหว่างโบกี้ไลออนกับนนทนนท์นะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาน้องโบกี้ก็ร้องเพลงอยู่ในคอนเสิร์ตแล้ววันนั้นเนี่ยเหมือนโบกี้ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับแล้วพอท่อนที่มันต้องร้องเสียงสูงๆเนี่ยโบกี้ก็น่าจะไปไม่ถึงเสร็จแล้วแวบเดียวเท่านั้นนนทนนท์ขึ้นมาช่วยร้องกับเพลงนี้

ิงเกิลใหม่อิงวัลันทอนนะครับชวนบิลกิ้นมาฟิชชิ่งด้วยกับเพลงนี้ผลข้างเคียงนะครับผมหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพี่ฝนแกก็เบาๆไปเนาะคุณผู้ฟังแต่ว่าสัปดาห์นี้ต้องเตือนกันหน่อยนะครับตั้งแต่วันที่31จนถึงวันที่6กันยายนนะครับฝนมีโอกาสตกเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วโดยเฉพาะช่วงปลายอาทิตย์มีโอกาสตกทั่วประเทศเนี่ยสูง 75% เลย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: วันนี้วันจันทร์นะครับเดี๋ยวคืนนี้เราเจอกันกับใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะครับคุยกันเรื่องงานกันหน่อยนะฮะมารอดูกันว่าวันนี้จะพาทุกคนเทิร์นโปรไปกับอาชีพอะไรติดตามกันได้2ทุ่มถึง4ทุ่มคืนนี้กับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ครับ
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: สวัสดีวันจันทร์เริ่มต้นวันด้วยการทำความสะอาดโต๊ะทำงานเพื่อสร้างความเรียบร้อยและความสบายใจในการทำงานกันนะคะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรง
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
8: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
9: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
10: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
11: กินน้องส

0: อง
1: อยากกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำ
0: หอมนาน24ชั่วโมง
1: ใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
3: กินน้องสปูน
4: 1 2 3 go
5: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

ดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า

0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: วันพุธที่ผ่านมานะครับเรื่องราวของคุณเฟรนครับคุณเฟรนเนี่ยเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็มีลูก3คนนะครับ1ใน3คนเนี่ยมีลูกชายคนนึงนะครับเล่าย้อนแบบนี้ว่าคุณเฟรนเนี่ยครอบครัวของคุณเฟรนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวทั้งนั้นเลยรวมไปถึงตัวคุณเฟรนด้วยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอลูกชายคนนี้โตขึ้นนะครับแล้วก็มีความรักเลิกเนี่ยคุณเฟรนก็กลัวว่าความท็อกซิกที่เกิดขึ้นในครอบครัวเรื่องราวของการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวของตัวเองมันจะส่งผลกระทบไปถึงลูกชายคนนี้หรือเปล่านะครับก็เลยโทรมาปรึกษากับคุณหมอท็อปแล้วก็พี่ๆทั้ง3คนว่าควรจะจัดการเรื่องนี้ยังไงนะครับไปติดตามฟังเรื่องราวคุณเฟรนย้อนหลังกันได้คุณฟังครับ YouTube เอทามของเราพุทธท็อปพุทโธแล้วเดี๋ยววันพุธนี้ 3:00 ถึง 5:00 เจอกันสดๆเหมือนเดิมเริ่มต้นเดือนใหม่นะครับผมขอบคุณด้วยนะครับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทธท็อปพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: FM New Release ขอบคุณด้วยนะครับขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูนหนึ่งเพลงใหม่แนะนำวันนี้นะครับไหนๆก็บอกไปแล้วนะว่าสัปดาห์นี้ฝนจะตกหนักขึ้นนะครับมีฝนก็ต้องมีเสื้อกันฝนนะครับเพลงนี้เนี่ยเชื่อว่าเสื้อกันฝนยังท้อนะครับเป็นงานของลัสฟิชเชอริ่งกับเอลซึ่งเป็นศิลปินญี่ปุ่นด้วยนะครับมาในจังหวะช้าๆของลัสฟังกันหน่อยครับเสื้อกันฝนยังท้อ

0: FM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
0: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
4: กรอบเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
5: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
6: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
7: ฮ้นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเน็กโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเน็กโก
8: มีชีสอีกไหม
9: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
1: ์บัตรโซลด์เอาท์แล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
0: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
2: กิน

0: FM Playlist of the Week
1: Champ of the Month ประจำเดือนสิงหาคม Number 1กลิ่นฝนเติ้น First One เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะนายกขอบคุณชาวอุดรเลือกตั้งซ่อมส.ส.สะท้อนประชาชนยังเชื่อมั่นภูมิใจไทยและมีการขยายเวลารับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์สักครู่มาติดตามค่ะ

0: มุมก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมากโอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: นายกรัฐมนตรีขอบคุณชาวอุดรเลือกตั้งซ่อมสะท้อนประชาชนอย่างเชื่อมั่นภูมิใจไทยย้ำผลคะแนนคือคำสั่งจากประชาชนพร้อมทุ่มเททำงานตอบแทนคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงผลการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขต3โดยระบุว่าผลการเลือกตั้งที่ออกมาสะท้อนให้เห็นว่าพรรคภูมิใจไทยยังคงได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนโดยนายอนุทินระบุว่าก่อนหน้านี้ได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความไว้วางใจพรรคภูมิใจไทยโดยผลคะแนนจากการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต3จังหวัดอุดรธานีสามารถอธิบายได้ว่าประชาชนยังมีความเชื่อมั่นและมั่นใจในพรรคภูมิใจไทยทั้งนี้พรรคภูมิใจไทยถือว่าผลการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นคำสั่งที่แท้จริงจากประชาชนซึ่งพรรคจะต้องนำความไว้วางใจที่ได้ไปตอบแทนด้วยการทำงานอย่างเต็มที่เต็มความสามารถและทุ่มเทเพื่อประชาชนโดยย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของการทำงานคือการยึดถือคุณภาพชีวิตประโยชน์และโอกาสของพี่น้องประชาชนรวมถึงทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นเป้าหมายหลักในการบริหารประเทศนิติพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายขยายเวลารับลงทะเบียนผู้ประสบภัยกรณีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์โดยเปิดให้ผู้ประสบภัยนำเอกสารสำคัญประกอบการยื่นคำร้องประกอบด้วยสัญญาเช่าสำเนาบัตรประชาชนบันทึกประจำวันสถานีตำรวจโดยระบุความเสียหายเป็นรายกรณีและรูปภาพประกอบความเสียหายโดยสามารถยื่นคำร้องที่บริเวณศาลาวัดพระพิเรนเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.ตั้งแต่31สิงหาคมนี้เป็นต้นไปทางนี้สำนักงานเขตจะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดจ่ายเงินที่สำนักงานเขตอีกครั้งสอบถามโทร02-824-4902ต่อ6442และ02-281-6117การจัดกำลังทหารตำรวจตั้งจุดตรวจจุดสกัดทั้งแบบประจำที่และไม่ประจำที่คุมเข้มเส้นทางสายหลักสายรองป้องกันการลักลอบขนย้ายสิ่งผิดกฎหมายและสกัดกั้นการก่อเหตุถือเป็นอีกมาตรการที่หน่วยเฉพาะกิจยะลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: หน่วยเฉพาะกิจยะลาโดยหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการซึ่งประกอบด้วยกำลังทหารบกทหารพรานและตำรวจในพื้นที่จังหวัดยะลาเดินหน้ายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยจัดกำลังตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณหน้าฐานปฏิบัติการรวมถึงการปฏิบัติแบบไม่ประจำที่ตามเส้นทางสายหลักและสายรองในพื้นที่รับผิดชอบการปฏิบัติดังกล่าวเป็นไปตามแผนเชิงรุกด้านการควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบขนย้ายสิ่งของผิดกฎหมายรวมถึงยาเสพติดร้องตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะจากภายนอกที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดยะลาขณะเดียวกันยังมุ่งเน้นการป้องปรามการเตรียมการเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์จากฝ่ายตรงข้ามและป้องกันภัยแทรกซ้อนในรูปแบบต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจยะลายังคงเน้นการควบคุมพื้นที่ด้านความมั่นคงพร้อมเตรียมความพร้อมกำลังพลในการปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารนันทนันเรืองศิลป์รายงานค่ะ
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นนะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: โลกไม่ได้ใจร้ายเสมอไปบางครั้งแค่เราเหนื่อยเกินไปเท่านั้นเอง
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Cable ครับ

คำถามโง่ๆจากพี่บอยกฤษิยพงศ์นะครับรวมไปถึงขี้งาจาก Proxy เปิดชั่วโมงที่2มา 11:16 นาทีชั่วโมงที่2กับ DJ Cable นะครับพร้อมกับฝนที่กำลังจะตกตรงอโศกคุณผู้ฟังอีกแป๊บเดียวเราจะพักเที่ยงกันนะครับต้องวางแผนกันแล้วนะว่าวันนี้เนี่ยจะสั่งข้าวมากินหรือว่าจะลงไปทานข้าวนะครับก็ต้องวางแผนดีๆเพราะว่าน่าจะอีกไม่เกินชั่วโมงนึงเนี่ยฝนน่าจะมาแล้วนะครับเที่ยงนี้ทานอะไรครับอย่าลืมส่งเมนูมาบอกกันหน่อย

คืนนี้ชวนทุกคนดูวิมานอากาศกันหน่อยนะคุณผู้ฟังครับ EP 9ทางช่องวัน31นะครับคืนนี้เกมของวิมานอากาศ Sky Castle Thailand นะครับกำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับความลับที่ถูกซ่อนเอาไว้ตอนนี้ถูกเปิดเผยไปแล้วนะครับไม่มีอะไรเหมือนเดิมต่อไปครับหลังจากที่ EP 8ฟ้าเนี่ยได้รู้ความจริงว่าจินคือลูกอีก1คนของเจดนะครับคำถามสำคัญจึงไม่ใช่แค่จินเป็นใครแต่คือฟ้าเนี่ยจะทำยังไงกับความจริงที่เพิ่งได้รู้นะครับเมื่อเรื่องครอบครัวความคาดหวังและการแข่งขันเดินทางมาถึงจุดที่ทุกอย่างเริ่มใกล้จะอิ่มตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับการตัดสินใจของฟ้าครั้งนี้อาจจะเปลี่ยนความสัมพันธ์ของทุกคนไปตลอดนะครับติดตามกันได้คืนนี้ครับวิมานอากาศนะครับ EP 9ทางช่องวัน31ถ้าใครดูไม่ทันไม่เป็นไรคุณผู้ฟังดูย้อนหลังกันได้นะครับแบบต่อเนื่องเลยโหลดแอปวันดีตามเก็บได้ทุกตอนนะครับและยิ่งถ้าคุณสมัครวันดีพรีเมียมดูย้อนหลังได้ทุกตอนแบบไม่สะดุดไม่มีโฆษณาขั้นเมื่อความจริงถูกเปิดออกแล้วใครกันแน่ที่จะเป็นคนรับมือกับมันได้ดีที่สุด

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจเคเบิลครับ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
4: แฟนน้ำไลฟ์ของเราสัปดาห์นี้เป็นมิวเลิฟจาก GMMTV นะคุณผู้ฟังครับใครอยากจะเขียนแฟนฟิกชันให้กับมิวแล้วก็เลิฟนะครับเข้าไปใน X ของ EFM Station เราได้เลยแล้วเดี๋ยวพฤหัสนี้2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มเจอกันกับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทครับ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและไนอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูนผิวใสด้วยเดลิฟทริปเปิลแอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและไนอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
2: 1 2 3 4
3: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
4: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
5: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
7: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
8: เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวผู้ชาย1คนอยากให้ลูกเราค่ะเป็นผู้ชายอ่อนโยนสอนเขาว่าถ้ากับผู้หญิงอะไรยอมได้ก็ยอมเขาก็มีแฟนน้องผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาคงจะวีนใส่มาหรือลูกชายเราก็เลยอาจจะร้องไห้เรากลัวว่าในอนาคตอะเขาอาจจะเป็นคนที่ทนกับความสัมพันธ์ที่มันอาจจะท็อกซิกอะค่ะเราควรจะบอกเขายังไงดี
9: ผมว่าสถานการณ์ที่เขาเจออยู่ตอนนี้มันก็เป็นเรื่องปกติของเด็กวัยรุ่นคนนึงสุดท้ายเด็กเหล่านั้นก็จะโตไปเป็นผู้ใหญ่ในแบบของตัวเองผมว่า รอดูเขาเติบโตรอดูเขาเจอปัญหารอดูเขาแก้ปัญหาในแบบของเขาและถ้าเขาเริ่มไม่ไหวกับการแก้ปัญหานั้นแล้วเราค่อยเป็นเซฟโซนที่พร้อมจะช่วยเหลือเขาเสมอดีกว่า
10: พุทธ Talk พุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: 11:43 ตรวจการบ้านนักเรียนกันหน่อยดีกว่าเมนูส่งเข้ามาเยอะเลยนะครับคุณพลาดอนบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นเต้าหู้หมูสับนะครับแล้วก็มีต้มมะระยัดไส้วุ้นเส้นรวมไปถึงผัดเผ็ดหมูป่าจัดเต็มอีกแล้วนะฮะส่วนคุณเพชรเมื่อกี้นี้เห็นเป็นกุ้งแกะนะครับผมกุ้งเผาแกะแล้วก็ได้น้ำจิ้มซีฟู้ดเจ้าประจำร้านไหนส่งมาบอกด้วยนะแล้วก็มีอีก2เมนูนะครับคุณทานตะวันเป็นผัดกะเพราหมูสับไข่ดาวและคุณคิมลูน่าอันนี้ใกล้กับผมมากๆก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกมาละนะฮะวันนี้เนี่ยผมมองไว้ว่าจะไปทานเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือปอประทีปขอแบบข้นๆ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะ
1: อังคารคุงโปง X ครับพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราต้อนรับพี่ๆอินดิโก้นะครับมาพร้อมกับเรื่องราวหลอนๆและก็คุณผู้ฟังที่อยากจะโทรเข้ามา02-665-8373พรุ่งนี้เจอกัน2ทุ่มถึง4ทุ่มอังคารคุงโปง X นะครับขอบคุณด้วยนะครับน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนอสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะครับ
2: อังคารคุงโปง
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Cable ครับ
1: ทานข้าวให้อร่อยนะครับผมขอให้เป็นวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ที่ดีของทุกคนนะครับเจอกันพรุ่งนี้10 โมงถึงเที่ยงวันนี้ลาไปแล้วนะครับบ๊ายบาย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: พร็อกซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
2: ฮะอินอะไรนะ
1: อินโนบิกครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่อินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า

0: is that good? ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
3: EFM on tour พร้อม3 4
4: รุ่นพี่โยกหน่อยรุ่นน้องโยกโยกพี่อยู่เต้นหน่อยหอกกันขาโยกโยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนโยกโยก
2: EFM on tour
1: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมโยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
4: อายกอายกโยกโยก
1: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะเปิดใช้งานไทย AI Passport วันแรก DE เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานได้ประโยชน์สูงสุดหลังตลาด AI ในไทยเติบโตต่อเนื่องสักครู่มาติดตามค่ะ
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศกระด้งหวายฝัดข้าวไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกสชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
11: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
7: กระทรวงดีเปิดใช้งานไทย AI Passport วันแรกให้ประชาชนเข้าถึง AI ระดับโปรจาก14ค่ายรวม33โมเดลตั้ง ั้งเป้ามีผู้ใช้งาน5ล้านคนขณะที่รัฐเร่งจัดทำกฎหมาย AI ควบคู่การคุ้มครองข้อมูลและความปลอดภัยคุณมาวินพนุรักษ์รายงานค่ะ
12: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวง DE เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนล่วงหน้าเริ่มใช้งาน THAI Passport อย่างเป็นทางการวันนี้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th หลังเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาโดยผู้ใช้สามารถเลือกใช้ AI ช่วยทำงานได้หลายรูปแบบทั้งสร้างภาพสร้างวิดีโอทำเพลงค้นหาข้อมูลเชิงลึกรวมถึงเขียนโค้ดและสร้างเว็บไซต์โดยเปิดให้เข้าถึง AI ระดับ O จากผู้ให้บริการ14ค่ายรวม33โมเดลการเปิดใช้งานจริงวันนี้ถือเป็นบททดสอบสำคัญว่าประชาชนจะนำ AI ไปใช้ประโยชน์มากน้อยเพียงใดจากเป้าหมายรัฐบาลตั้งไว้5ล้านคนขณะเดียวกันภาครัฐกำลังจัดทำพระราชบัญญัติว่าด้วยปัญญาประดิษฐ์ซึ่งจะเป็นกฎหมาย AI ฉบับแรกของไทยโดย ETDA อยู่ระหว่างรวบรวมความคิดเห็นเพื่อวางกรอบกำกับการดูแลและสร้างความปลอดภัยในการใช้ AI อีกทางด้านเอกชนมองว่ากฎหมาย AI ไม่ควรมีหน้าที่เพียงกำกับดูแลแต่ต้องช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการไทยด้วยหลังตลาด AI ในไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องมีมูลค่าประมาณ 50,000 ล้านบาทแต่กว่า 40,000 ล้านบาทยังเป็นเทคโนโลยีจากต่างประเทศพร้อมเสนอว่ากฎหมายควรกำหนดนิยามและกรณีการใช้งานหรือ use case ให้ชัดเจนใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งบริษัทไทยและบริษัทเทคโนโลยีต่างชาติแต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเทคโนโลยีขณะที่นางสาวสุธิดามงคลสุธีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทซินเนกประเทศไทยระบุว่าการใช้งาน AI ในไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องจึงต้องให้ความสำคัญกับการคุ้มครองและความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้เป็นอันดับแรกพร้อมมองว่ากฎหมายกำกับดูแล AI ต้องมีความเข้มงวดแต่ขณะเดียวกันต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึง AI ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีได้มาวินพานุรักษ์รายงาน
7: นายกเผยครม.สัญจรสงขลาเตรียมพิจารณาแผนพัฒนาพื้นที่ชายแดนใต้ครอบคลุมท่องเที่ยวเศรษฐกิจคมนาคมรับมือภัยธรรมชาติคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
13: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาโดยระบุว่าการประชุมครั้งนี้มีหลายเรื่องที่จะพิจารณาโดยขอให้รอฟังการแถลงรายละเอียดเนื่องจากได้มีการเตรียมเรื่องต่างๆไว้แล้วโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ลงพื้นที่ตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อหารือและรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายในพื้นที่หลังจากก่อนหน้านี้ที่รัฐบาลได้นำนโยบายไปหารือกับหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงโดยขณะนี้ได้สรุปแนวทางที่จะเสนอให้กับคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในหลักการเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดสงขลาจังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดใกล้เคียงให้มีความพร้อมและสมบูรณ์ในการรองรับการพัฒนาในหลายมิติทั้งด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจการคมนาคมขนส่งการขนส่งสินค้าและภาคอุตสาหกรรมรวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยธรรมชาติต่างๆตลอดจนการดูแลเรื่องการคืนเงินและการจ่ายเงินเยียวยาประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุดและบรรจุอยู่ในแผนการดำเนินการทั้งนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าจะมีการแถลงรายละเอียดและแนวทางดังกล่าวในวันพรุ่งนี้ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนี่เป็นผลชัยพฤกษ์แต่งงานครับ
14: ความสงบหนักแน่นเป็นเครื่องผ่อนปรนระงับความรุนแรงความขัดแย้งความไม่เข้าใจในกันและกันได้ทุกกรณีโดยเฉพาะความสงบหนักแน่นในจิตใจนั้นทำให้เกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุตามผลจึงช่วยให้สามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราวปัญหาและกระทำได้ถูกต้องพอเหมาะพอดีมีประสิทธิผลพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่2กรกฎาคม2535
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นนะคะทมลรัฐขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

14ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ัง
1: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำ
0: หอมนาน24ชั่วโมง
1: ใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: ฮู้ๆคานิวาคานิวาคานิวาคนไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวาฮู้
3: ๆอาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
5: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
4: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
6: ไอโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
7: อักษรเขาสอนส่วนใหญ่เป็นซอฟต์สกิลมีแค่ภาษาที่เป็นฮาร์ดสกิลมันเลยทำให้เราไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วในอีก5ปีหรือ10ปีตัวเราจะทำอาชีพอะไรหรือไปอยู่ในจุดไหนมากกว่า
8: ตอนที่ไปเจอน้องๆที่แบบอยู่อักษรอยู่มนุษยศาสตร์อยู่ศิลปศาสตร์อะไรเงี้ยครับเขาไม่ได้ถูกเชฟมาว่าจบมาเขาจะต้องเป็นอะไรภาษามันเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆอาชีพน้องสามารถเป็นมาร์เก็ตติ้งได้น้องสามารถเป็นเซลส์ได้น้องสามารถเป็นดาต้าแอนาลิสต์ได้น้องสามารถเป็นเกือบทุกตำแหน่งในบริษัทได้เลยที่ไม่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพ
9: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับกลางวันของวันจันทร์ต้นสัปดาห์แต่ว่าเป็นช่วงปลายเดือนนะครับสิงหาคม2569นะครับวันนี้31สิงหาคมวันสุดท้ายของเดือนนะครับคุณผู้ฟังก็ทักทายกันเช่นเคยผมณัฐาจันทรังสีครับ
1: ค่ะและดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: ก็มาพร้อมกับทีมงานนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนพักธนนัทคุณธีรเทพพงเงินพร้อมด้วยคุณสมโพศมาศวิจิตนะครับเดี๋ยวช่วงต้นรายการแสดงความยินดีกันก่อนคุณสุภาพร
1: ค
0: ุณผู้ฟังครับสำหรับนักกีฬานะครับนักตบลูกยางสาวไทยวอลเลย์บอลเมื่อวานนี้มันมากๆนะครับก็ต้องแสดงความยินดีด้วยเนี่ยนะฮะก็ฝ่าฟันจนปาได้แชมป์เอเชียนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปลุยโอลิมปิกกันด้วยเดี๋ยวคุณสมโพชนะครับมีภาพอยู่เดี๋ยวขึ้นภาพกันมาเลยเนี่ยนะฮะก็เป็นการต่อสู้กันอย่างมันนะครับระหว่างสาวไทยแล้วก็ในส่วนของจีนที่เขาเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะครับสาวไทยต้องบอกว่าผลงานเนี่ยดีมาตั้งแต่ช่วงปลาย VNL แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มาลุยชิงแชมป์เอเชียเนี่ยนะครับก็ฝ่าฟันทะลุทะลวงในหลากหลายทีมนะครับเราเจอหินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้นะฮะเจอญี่ปุ่นก่อนที่จะมาเจอจีนเมื่อวานนี้นะครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยติดตามชมนะครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: 5เซตด้วยกันคุณสุภาพรนะครับครับผมก็มีในส่วนของ
1: คุณเชียร์สุดใจเลย
0: เชื่อว่าหลายคนช่วงเย็นเนี่ยไม่ทำอะไรเลยเมื่อวานนี้ถนนโล่งนะคุณสุภาพร
1: ใช่ค่ะ

0: กับทีมนักตบลูกยางสาวไทยแล้วก็แสดงความยินดีกับคนไทยทุกคนถือว่าความฝันเป็นจริงอ่ะคุณสุภพร
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับหลายคนก็ฝันกันอยากจะให้วอลเลย์บอลไทยนะครับไปสู่โอลิมปิกเราทำได้แล้วคุณผู้ฟังครับนะฮะร่วมส่งกำลังใจให้กับทำนักกีฬาสาวไทยแล้วก็ทุกประเภทกีฬาด้วยเนี่ยนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นรายการวันนี้นะครับเข้าข่าวกันก่อนหลังจากเรื่องที่ยินดีไปแล้วไปต่อเนื่องกับเรื่องของพระมหากรุณาธิคุณนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ที่ผ่านมาก็เป็นช่วงค่ำคืนนะครับซึ่งในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงห่วงใยพี่น้องประชาชนนะครับผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์นะครับ ขออภัยนะครับก็เหตุการณ์อย่างที่บอกไปว่าเกิดในช่วงค่ำคืนของวันที่28ที่ผ่านมาขณะเดียวกันเมื่อวันเสาร์ที่29สิงหาคมนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วนะครับแล้วก็มีการสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมเพลิงโดยพระราชทานอาหารแล้วก็เครื่องดื่มแก่ทุกฝ่ายนะครับแล้วก็ในส่วนของการดำเนินการเนี่ยพระองค์ก็มีการติดตามสถานการณ์ด้วยความทรงห่วงใยเนี่ยนะครับแล้วก็เน้นย้ำเรื่องของการช่วยคลี่คลายความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนครับ
1: ค่ะโดยในเบื้องต้นนะคะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ค่ะก็ได้นำอาหารเนี่ยไปแจกจ่ายจำนวน200ชุดด้วยการควบคู่กับเครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องดื่มเกลือแร่นะคะแล้วก็น้ำดื่มสำหรับหมุนเวียนให้เพียงพอตลอดช่วงปฏิบัติการค่ะโดยจะมีการคอยประเมินความต้องการนะคะเป็นระยะแล้วก็เสริมเพิ่มเติมเมื่อจำเป็นโดยอาหารเนี่ยก็จะยึดตามความสะดวกแล้วก็ความรวดเร็วในการจัดเตรียมเป็นหลักค่ะเพื่อที่จะให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาค่ะ
0: ครับก็จากการที่มีการสำรวจพื้นที่โดยรอบนะครับผู้ที่เข้ามาในพื้นที่ก็ได้รับความช่วยเหลือระหว่างปฏิบัติภารกิจส่วนหนึ่งก็เป็นในส่วนของเจ้าของร้านที่มาติดต่อติดตามดูแลทรัพย์สินของตัวเองเนี่ยนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนในละแวกด้วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะครับอันนี้ก็ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือเช่นเดียวกันโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นะครับได้ให้ความช่วยเหลือด้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มแก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องรวมถึงได้มีการประเมินติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมปรับจำนวนความช่วยเหลือให้เพียงพอต่อความต้องการต่อไปด้วยครับ
1: ค่ะแล้วก็มาเน้นย้ำกันอีกสักหนึ่งเรื่องนะคะสำหรับในวันนี้เรียกได้ว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับการยื่นทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569และไม่ผ่านเกณฑ์นะคะตรวจสอบคุณสมบัติหากเห็นว่าข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเนี่ยสามารถที่จะยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์ได้ภายในวันที่31สิงหาคมนั่นก็คือภายในวันนี้เท่านั้นนะคะ
0: ครับก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับจากข้อมูลคุณผู้ฟังครับเมื่อวันที่26สิงหาคมเนี่ยเขาพบว่ายังไม่ได้มีผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นสิทธิ์ทบทวนอยู่ประมาณ4ล้าน5แสนกว่ารายด้วยกันนะครับยื่นสิทธิ์ทบทวนแล้วเนี่ยก็ประมาณ4ล้าน7แสนกว่าคนอันนี้ครึ่งๆเลยนะน
1: ะฮะ
0: ก็ต้องรีบคุณผู้ฟังเพราะว่าในวันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการที่จะยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์แล้วเมื่อยื่นวันนี้ปุ๊บเนี่ยก็คือหลังจากเมื่อเราดำเนินการเรื่องเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะยื่นในส่วนของเอกสารเพิ่มเติมได้จนถึงวันที่20กันยายนนะครับแต่ก็คือต้องทำเรื่องยื่นขอคำขอทบทวนสิทธิ์ก่อนเน
1: ี่
0: ยน
1: ะคร ับ
0: ซึ่ง20กันยายน2569เนี่ยนะครับก็คือห่วงระหว่างที่ท่านจะสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมให้กับเจ้าหน้าที่ได้นะครับผ่านศูนย์ในส่วนของศูนย์ดำรงธรรมของเขตแล้วก็ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเป็นเขตแต่ว่าในพื้นที่ต่างจังหวัดก็คือที่อำเภอสามารถที่จะดำเนินการได้ครับ
1: ค่ะสำหรับช่องทางยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะก็จะมีที่เว็บไซต์โครงการ welfare ค่ะ .mof.go.th นะคะหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ค่ะและแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐรวมไปถึงธนาคารรับลงทะเบียน5แห่งด้วยกันนั้นก็คือจะมีธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.ธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะ
0: ครับก็ต้องรีบดำเนินการคุณผู้ฟังครับวันนี้เน้นย้ำเตือนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ท่านใดที่ยังไม่ได้ยื่นสิทธิ์ทบทวนนะครับก็สามารถที่จะยื่นสิทธิ์ทบทวนในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ได้เนี่ยนะครับแล้วก็สามารถที่จะ ยื่นเอกสารเพิ่มเติมหลังจากยื่นสิทธิ์ทบทวนแล้วเนี่ยได้จนถึงวันที่20 กันยายน20 กันยายนเนี่ยวันสุดท้ายหลังจากนั้นนะครับกระทรวงการคลังก็จะมีการประกาศผลการทบทวนสิทธิ์อีกรอบหนึ่งนะครับก็คือตั้งแต่วันที่30 กันยายน 2569เป็นต้นไปแล้วก็สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์และดำเนินการครบถ้วนท่านสามารถที่จะเริ่มใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ได้ตั้งแต่1 ตุลาคม 69นี้เป็นต้นไปนั่นเองครับ
1: ค่ะแล้วก็มีข้อสำคัญอยู่นิดนึงนะคะนั่นก็คือการยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ยเป็นเพียงการขอให้ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็คุณสมบัติอีกครั้งค่ะไม่ได้หมายความว่าจะผ่านเกณฑ์โดยอัตโนมัตินะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ติดตามข้อมูลตรวจสอบสถานะผ่านเว็บไซต์โครงการแล้วก็ช่องทางราชการเท่านั้นค่ะ
0: ครับอันนี้ก็ฝากกันไว้นะครับเพราะที่ผ่านมาหลายคนก็มีเสียงสะท้อนนะคุณสุภาพรเรื่องของสิทธิ์ทบทวนเรื่องของสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยบางคนไปติดเรื่องของยวดยานพาหนะต่างๆเนี่ยนะครับที่อายุมันอาจจะเกินหรือว่าใดๆก็ตามแต่ที่ข้อมูลยังไม่ได้อัปเดต
1: แต่เขามีปรับแล้วนะ
0: ก็มีปรับแล้วเนี่ยนะครับก็คือให้ท่านต้องไปนี่แหละทบทวนสิทธ
1: ิ์ทบทวนใหม่อีกรอบนึง
0: ยื่นเพื่อขอให้รัฐบาลได้มีการดำเนินการตรวจสอบหลังจากที่มีการปรับในเรื่องของหลักเกณฑ์ต่างๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้รับสิทธิ์อย่างครบถ้วนนะครับก็ไม่อยากให้พลาดสิทธิ์ในส่วนของสิทธิสวัสดิการของแต่ละคนแต่ละท่านไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราลงใต้ไปดูเรื่องของครม.กันบ้างดีกว่าในช่วงนี้นะครับวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยมีการประชุมครม.สัญจรนะครับซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาเขาเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็เป็นการปรับโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็ได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสรับฟังทุกข้อเสนอนะครับแล้วก็เสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนเพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างตรงจุดนั่นเองครับ
1: ค่ะทางด้านของนายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลานะคะได้มีการเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีสัญจรในพื้นที่จังหวัดสงขลาเนี่ยระหว่างวันที่31 สิงหาคมถึง1 กันยายนนี้นะคะหอการค้าจังหวัดสงขลาและกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ได้ร่วมกับจังหวัดสงขลาในการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อที่จะระดมความคิดเห็นมุ่งพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจะครอบคลุม4ด้านด้วยกันนั่นก็คือด้านเศรษฐกิจด้านสังคมความมั่นคงและด้านภัยพิบัติค่ะในส่วนของด้านเศรษฐกิจเนี่ยหอการค้าจังหวัดสงขลาเองนะคะได้มีการจัดทำข้อเสนอโครงการสำคัญรวม4โครงการด้วยกันค่ะคุณณัฐาค่ะ
0: ครับก็อย่างแรกนะครับคือโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะครับก็เป็นพื้นที่เฉพาะกิจเพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็การบริหารพื้นที่ในอำเภอหาดใหญ่อันนี้ก็มาจากเหตุอุทกภัยปี68ปลายปี68ที่ผ่านมานะครับซึ่งขณะนี้มีผู้ประกอบการกลับมาฟื้นตัวได้เพียง180นะครับส่วน120เนี่ยไม่สามารถดำเนินกิจการต่อได้หอการค้าเขาก็มีการเสนอขอวงเงินนะครับในการที่เป็นโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนี่แหละเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ 25,000 ล้านบาทนะครับอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีในระยะเวลา10ปีเนี่ยนะครับก็ภายใต้วงเงินกู้40 ล้านบาทต่อรายเนี่ยนะครับโดยเสนอผ่อนปรนยกเว้นการตรวจเครดิตบูโรแก่ผู้ที่ประสบภัยพิบัติแล้วก็ให้บริษัทประกันภัยประกันสินเชื่อนะครับอุตสาหกรรมขนาดย่อมบริษัทค้ำประกันหนี้แล้วก็เนี่ยนะฮะก็อนุญาตให้รีไฟแนนซ์หนี้เดิมในแนวราบนั่นเองครับ
1: ค่ะแล้วก็2นะคะเป็นโครงการยกระดับสงขลาสู่จุดมุ่งหมายปลายทางด้านอาหารระดับนานาชาตินั่นเองค่ะก็เป็นการต่อยอดนะคะที่จังหวัดสงขลาได้รับเลือกเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารของยูเนสโกเมื่อปลายปี2568โดยได้ขอเสนองบประมาณ40ล้านบาทซื้อลิขสิทธิ์นะคะแล้วก็จัดรายการแข่งขันอาหารระดับสากลตลอดระยะเวลา 5-7 วันเพื่อที่จะดึงเชฟแล้วก็สื่อต่างประเทศอย่างเช่นรายการสารคดีระดับโลกอย่าง Netflix ค่ะรวมถึง Interchef นะคะแล้วก็ Influencer มาร่วมถ่ายทำและโปรโมทอาหารวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของจังหวัดสงขลาเพื่อให้เกิดการรับรู้ผ่านการบูรณาการร่วมกับ TCEB CEA และททท.รวมไปถึงกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งคาดว่าจะดึงดูดผู้เข้าร่วมงานได้กว่า 30,000 ถึง 40,000 คนต่อครั้งนะคะสามารถที่จะกระตุ้นยอดจองห้องพักแล้วก็จะเป็นงานที่เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องในทุก
0: ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็คือโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันท่าเรือน้ำลึกสงขลาเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของอาเซียนแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยร่องน้ำตื้นเขินเพียง7 เมตรไม่สามารถรองรับเรือสินค้าขนาดใหญ่ได้ ก็มีการเสนอขออนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นการขุดลอกร่องน้ำ 2.7 ล้านลูกบาศก์เมตรเพิ่มความลึกเป็น10เมตรนะครับวงเงินเนี่ย253ล้านบาทจากเดิมที่กรมเจ้าท่ามีงบแล้ว120ล้านบาทยังขาดอีก133ล้านบาทเนี่ยนะครับแล้วก็ให้มีการตั้งงบประจำปีขุดลอกบำรุงรักษาปีละ141ล้านบาทซึ่งก็จะช่วยเพิ่มปริมาณการขนถ่ายตู้สินค้านะครับต่อปีที่เพิ่มมากขึ้นเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เป็นการลดต้นทุนโลจิสติกแก่ผู้ส่งออกเข้ารวมถึงในส่วนของการส่งออกนำเข้าเนี่ยนะครับในภาคใต้ด้วยเป็นการเพิ่มขีดการแข่งขันแล้วก็ดึงดูดของจังหวัดสงขลาให้กลายเป็นท่าเรือน้ำลึกส่งออกหลักในพื้นที่ภาคใต้ต่อไปครับ
1: ค่ะและสุดท้ายเลยนะคะนั่นก็คือโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเชิงพื้นที่แบบครบวงจรตามแนวทางประเมินสิ่งแวดล้อมและระดับยุทธศาสตร์ค่ะเป็นการยกระดับจังหวัดสงขลานะคะให้เป็นพื้นที่โอกาสของทุกคนโดยนำแผนรายงาน SEA ซึ่งสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ได้นำเสนอสำนักงานสถิติแห่งชาติค่ะผ่านการรับรองไว้แล้วมาผูกกับแผนพัฒนาจังหวัดระยะ1ปี5ปีและ20ปีผ่านกลไกนะคะกรอของจังหวัดค่ะแล้วก็จัดตั้งคณะทำงานติดตามผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อที่จะขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเศรษฐกิจที่ช่วยให้เกิดขึ้นจริงค่ะ
0: ครับก็ทั้งนี้นะครับประธานหอการค้าซึ่งก็เป็นคนในจังหวัดนี้นะครับเขาดูแลในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าเขามองว่าประโยชน์สำคัญที่สุดของการประชุมครม.สัญจรก็คือลงไปที่สงขลาเนี่ยทำให้ในส่วนของภาครัฐนะครับเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยได้มาสัมผัสกับพื้นที่จริงกันนะครับคณะรัฐมนตรีที่มีการประชุมเนี่ยก็จะได้แลกเปลี่ยนกับภาครัฐภาคเอกชนจะทำให้รัฐบาลเนี่ยมองเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นทั้งสองด้านด้านหนึ่งคือปัญหาที่แท้จริงที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือศักยภาพที่จะนำมาต่อยอดการพัฒนาโดยเฉพาะเรื่องของจังหวัดสงขลานี่แหละครับ
1: ค่ะแล้วก็เมื่อรัฐบาลได้เห็นทั้งปัญหาแล้วก็ศักยภาพจากสถานที่จริงนะคะก็จะสามารถที่จะวางยุทธศาสตร์กำหนดทิศทางและการจัดสรรงบประมาณได้ตรงจุดค่ะก็จะตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริงเลยนะคะก็คาดหวังค่ะว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เนี่ยรัฐบาลจะได้รับฟังข้อเสนอจากหน่วยงานต่างๆแล้วนำไปจัดทำงบประมาณเพื่อที่จะผลักดันโครงการที่สำคัญเร่งด่วนแล้วก็มีความหมายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
0: ก็ที่สำคัญนะครับการมาประชุมครม.สัญจรในพื้นที่จังหวัดสงขลาครั้งนี้จะเป็นการประชุมของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก็อยากเห็นรัฐบาลกำหนดในส่วนของยุทธศาสตร์ระยะยาวว่าจะวางบทบาทของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้ตรงจุดไหนของประเทศแล้วก็จะดึงกลไกอะไรรวมถึงจุดแข็งของแต่ละจังหวัดมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ยังไงเนี่ยนะครับรวมถึงแนวทางการจัดการเรื่องความมั่นคงความปลอดภัยแล้วก็การรับมือกับภัยพิบัติอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นทางโครงสร้างให้เมืองมีความปลอดภัยน่าอยู่รวมถึงเรื่องของการค้าการลงทุนต่างๆเนี่ยมันมีความโฟลว์มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการเรียกความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนให้เกิดขึ้นซึ่งหากรัฐบาลสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นได้ก็เชื่อว่าการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อพี่น้องชาวจังหวัดสงขลาแล้วก็อีก4จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้อย่างแน่นอนอันนี้ก็คือเป็นเสียงสะท้อนนะครับจากประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาเขาก็อยากเห็นแหละในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับในพื้นที่ฮะ
1: ค่ะตัวเราเองเราก็อยากเห็นเนาะ
0: ถูกต้องครับ
1: ก็เป็นภาพลักษณ์ของประเทศเรานะคะและสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะไปฟังเพลงพอๆกันก่อนค่ะ

0: ับกองบทเพลงบินหลานะครับของวงแฮมเมอร์เนี่ยนะฮะบินหลาเนี่ยก็คือนกกังเขนดงคุณผู้ฟังนะครับก็เป็นจัตุรัสที่บ่งบอกถึงความสวยงามทางธรรมชาตินะครับแล้วก็ในเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับในพื้นที่ภาคใต้ก็อยากจะให้เกิดสันติสุขขึ้นนะครับทุกคนไม่มีใครปรารถนาความรุนแรงน
1: ะครับ
0: ทุกคนก็อยากจะใช้ชีวิตกันอย่างตามปกติเนี่ยนะฮะก็อย่างที่บอกไปว่าความรุนแรงมันไม่ได้เป็นสิ่งที่แก้ไขปัญหาการแก้ไขปัญหาก็คือการที่เราต้องมาพูดคุยกันนี่แหละ
1: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยนะครับก็นำมาฝากกันคุณผู้ฟังเป็นสีสันเนื่องจากในส่วนของครม.เขามีการลงพื้นที่ภาคใต้ก็วันนี้เปิดเพลงภาคใต้ให้ฟังกันเนี่ยนะครับทักทายคุณผู้ฟังกันเซ็ตเตือนครับคุณสุภาพรครับ
1: ค่ะก็ทักทายเลยนะคะคุณโอ๊ตไฮโลค่ะ FC แฟนคลับประจำของเรานะคะคุณนิ่มจันทสิงห์นะคะคุณสุรศักดิ์นะคะจากภูเก็ตคุณณรงค์ศักดิ์ค่ะแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยนะคะที่ทักทายกันเข้ามานะคะติดตามทางเพจของเราก็ดีหรือว่าจะเป็นทางวิทยุที่เราฟังอยู่ในขณะนี้ก็ดีนะคะ
0: ครับแล้วก็มีคุณธิดาโตมาสเนี่ยนะครับแล้วก็อีกหลายท่านอย่างที่บอกไปนะครับคุณมาริณีก็รับฟังด้วยเนี่ยนะครับ
1: ขอบ
0: คุณสำหรับกำลังใจนะครับขอบคุณด้วยนะฮะเดี๋ยวเพลงพ่อๆนี่เรานำมาเปิดให้ฟังกันเป็นประจำนะครับก็ติดตามได้ในรายการนะฮะไปดูกันที่เรื่องของการรับสมัครพลทหารอาสากันบ้างคุณสุภาพรครับ
1: ค่ะก็กองทัพบกนะคะเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570นะคะเปิดรับสมัครวันที่1กันยายนค่ะก็คือวันพรุ่งนี้วันแรกนะคะเปิดไปจนถึงวันที่24มกราคม2570ค่ะโดยสิทธิประโยชน์นั้นก็คือจะมีสัญญาจ้าง4ปีสามารถที่จะเลือกหน่วยรับราชการได้ทั่วประเทศด้วยนะคะคุณณัฐาค่ะ
0: ครับก็สำหรับพลทหารอาสาเนี่ยนะครับก็จะได้รับเบี้ยเลี้ยงนะครับแล้วก็ได้รับเงินเดือนนะฮะรวมถึงมีในส่วนของสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายมีสิทธิ์ในการเบิกค่ารักษาพยาบาลนะครับเมื่อเข้ามาอยู่กับกองทัพแล้วต่อยอดคุณวุฒิทางการศึกษาได้มีในส่วนของคะแนนพิเศษรวมถึงมีโควต้าเวลาสิ้นสุดระยะเวลาสัญญาจ้างแล้วเนี่ยสามารถที่จะใช้คะแนนพิเศษแล้วก็โควต้าเนี่ยไปสอบต่อเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในส่วนของกองทัพบกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคุณสมบัติคร่าวๆเนี่ยรับสมัครนะครับไม่จำกัดวุฒิการศึกษานะฮะก็จะมีอยู่2ห้วงอายุด้วยกันนะครับสำหรับทหารกองเกินก็คืออายุ18ถึง20ปีบริบูรณ์แล้วก็อีกห้วงอายุหนึ่งนะครับ22ถึง26ปีแต่ว่า22ถึง26ปีเนี่ยก็คือเป็นน้องๆชายไทยที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการก็คือจับได้ใบดำนั่นแหละเนี่ยนะครับสามารถที่จะสมัครกันได้นะครับคราวนี้ช่องทางการสมัครได้ที่ไหนคุณสุภาพรครับ
1: สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th นะคะหรือสมัครด้วยตนเองที่หน่วยทหารหน่วยสัสดีใกล้บ้านท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะไปตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็รายละเอียดการสมัครก่อนยื่นสมัครได้ค่ะ
0: ครับก็จำนวนมากนะครับ 18,000 กว่าอัตราด้วยกัน
1: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยนะครับก็สมัครได้ยาวๆเลยคุณผู้ฟังเดือนกันยายนจนถึงมกราคมปีหน้านู่นแหละนะฮะก็เข้ามาเป็นครอบครัวหนึ่งในครอบครัวของกองทัพบกนะครับเลือกหน่วยเลือกผลัดประจำการได้ด้วยนะฮะ
1: ใช่เลยค่ะอ
0: ยากไปที่ไหนก็เลือกได้นะครับตามใจของท่านเลยเนี่ยนะฮะเอาไปดูกันที่ผลการปฏิบัติตามแนวชายแดนกันต่อคุณผู้ฟังต้องให้กำลังใจกันนะครับเพราะว่านอกเหนือจากการจับกุมยาเสพติดที่เรารวบได้กันเป็นประจำขออนุญาตใช้คำว่ารวบนะ
1: รวบเลยนะ
0: มันดูสะใจดีจริงๆแล้วคุณสุภาพร
1: สะใจมากเลยนะเสียงน้ำเสียงคุณเนี่ย
0: นะครับต้องโอ้โหมันแต่ละล็อตเนี่ยนะแต่ละครั้งเนี่ย
1: ก็เยอะนะ
0: จำนวนมากนะครับแล้วก็โอ้โหขยันจับกันได้จริงๆ
1: ขยันจับได้
0: นะครับโอ้เนี่ยนะฮะแต่อันนี้เป็นการจับกลุ่มผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะครับไปที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วคุณผู้ฟังครับในส่วนของหน่วยเฉพาะกิจตาพระยานะครับเขามีการสนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณกระท่อมท้ายหมู่บ้านนางามหมู่ที่9ตำบลตาพระยาอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วเนี่ยนะครับหลังจากที่เขาก็ได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่พบบุคคลต้องสงสัยนะฮะพักอาศัยอยู่ในพื้นที่แล้วก็จากการตรวจสอบพบเป็นบุคคลสัญชาติกัมพูชา7รายด้วยกันคุณฟังครับเป็นชาย4คนหญิง3คนนะครับไม่สามารถแสดงเอกสารการเดินทางหรือว่าเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมายที่จะอยู่ในราชอาณาจักรต่อเจ้าหน้าที่ได้ครับ
1: ค่ะก็จากการสอบสวนเบื้องต้นนะคะให้การรับสารภาพว่าลักลอบเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะเพื่อที่จะมาหางานทําทางเจ้าหน้าที่เองนะคะก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาสิทธิตามกฎหมายก่อนที่จะมีการควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนค่ะเพื่อที่จะดําเนินการตามกฎหมายต่อไปโดยทางด้านของหน่วยเฉพาะกิจตาพระยาเองนะคะก็ ในขณะนี้เนี่ยปฏิบัติภารกิจอย่างเข้มแข็งมุ่งมั่นพิทักษ์อธิปไตยสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายแล้วก็ดูแลความมั่นคงตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
0: ครับก็จากชายแดนนะครับที่ติดกับทางฝั่งของประเทศกัมพูชาไปแล้วเดี๋ยวเราขึ้นเหนือนะครับไปชายแดนที่ติดกับทางด้านของเมียนมากันบ้างดีกว่าเนี่ยนะครับหน่วยเฉพาะกิจชายานุภาพกองกำลังผาเมืองนะครับเขาก็มีการจับกลุ่มยาเสพติดอย่างที่บอกไปเนี่ยจับได้อีกแล้วเนี่ยนะเขาเรียกว่ายุทธการฟ้าสางเด็ดปีกนักค้า นักค้าในที่นี้ขายยานะคุณผู้ฟัง
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับก็ต้องสกัดการสกัดกั้นไว้นะครับยาเสพติดต้องหยุดไว้ที่ชายแดนเนี่ยนะครับเขามีการจัดกำลังพลแล้วก็ยุทธปกรณ์ร่วมกันปฏิบัติภารกิจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่รับผิดชอบ3อำเภอชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อเป็นการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ปราบปรามผู้ค้ารวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดการปฏิบัติในครอบคลุมพื้นที่อำเภอเชียงดาวนะครับอำเภอชายปราการแล้วก็อำเภอเวียงแหงของจังหวัดเชียงใหม่รวมจำนวน8เป้าหมายนะครับผลการปฏิบัตินี่สำคัญตรงนี้คุณผู้ฟังครับสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้4รายนะครับพร้อมของกลางเป็นยาเสพติด205เม็ดถึงแม้ว่าจะเป็นจำนวนน้อยแต่เดี๋ยวเขาขยายผลต่อ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดนะครับส่งสถานีตำรวจในพื้นที่ดำเนินคดีตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ค่ะนอกจากภารกิจสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนแล้วนะคะกำลังพลค่ะยังได้มีการปฏิบัติภารกิจชุมชนสัมพันธ์สร้างความรักความสามัคคีในพื้นที่อย่างต่อเนื่องล่าสุดนะคะหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึกค่ะเข้าร่วมกิจกรรมทำฝ่ายชะลอน้ำอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันด้วยนะคะ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มันก็สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยทหารแล้วก็ประชาชนมันเป็นภาพที่น่ารักนะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับในส่วนของทหารก็ทำประชาชนก็ทำในพื้นที่เนี่ยนะครับก็ร่วมกันนะครับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอนุรักษ์ทรัพยากรในส่วนของทรัพยากรน้ำเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: อันนี้ภาพขึ้นมาพอดีเลยเนี่ยนะครับก็เป็นภาพที่ปรากฏอันนี้ถ้าใครฟังทางวิทยุเดี๋ยวณัฐาสุภาภรณ์นะครับจะอธิบายให้ฟังเป็นภาพที่มีประชาชนแล้วก็มีจิตอาสาของกองทัพบกเนี่ยนะครับเป็นหน่วยในพื้นที่เขาร่วมกันวางแนวกระสอบทรายสร้างแนวคันกั้นน้ำไอ้แนวคันกั้นน้ำตรงนี้มันสำคัญคุณผู้ฟังครับย
1: ิ่
0: งโดยเฉพาะในช่วงที่ฝนตกหนักๆแบบเนี้ยนะฮะก็คือจะได้เป็นการสกัดกั้นการไหลแรงของน้ำได้
1: การชะลอ
0: ถูกต้องนะฮะและที่สำคัญเวลาภัยแล้งทำไงคุณสุภาภรณ
1: ์อ้าวก็มีน้ำใช้ไง
0: มันก็กักเก็บน้ำได้อีกด้วยเนี่ยนะฮะก็เป็นการร่วมมือกันโอ้นี่ภาพพี่น้องประชาชนชูมือเลย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับหน้าแล้งนี้มีน้ำใช้แน่นอนแล้วเนี่ยนะครับก็สะท้อนนะครับถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ซึ่งเขาก็จะมีกิจกรรมร่วมกันแบบนี้แหละเป็นกิจกรรมน่ารักน่ารักนะครับซึ่งบรรยากาศแบบนี้ก็สอดคล้องกับชื่อรายการเรานะครับก็จะได้มีการนำเสนอกันอย่างต่อเนื่องครับ
1: ค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
2: ทุกท่านเคยคิดไหมครับว่าศิลปะชิ้นเอกระดับโลกที่มีเรื่องราวสืบทอดกันมายาวนานนับร้อยปีค่าเข้าชมงานศิลปะชิ้นนี้ควรจะมีราคาแพงสักแค่ไหน
3: แต่เชื่อไหมครับว่าสำหรับประเทศไทยมรดกทางวรรณธรรมที่ประเมินมูลค่าไม่ได้นี้กลับถูกนำมาจัดแสดงอยู่กลางแม่น้ำสายหลักของประเทศไทยโดยไม่มีการเก็บค่าเข้าชมเลยแม้แต่บาทเดียวเรือพระราชพิธีทั้ง52ลำที่ถูกแกะสลักและลงรักผิดทองอย่างวิจิตรบรรจงลอยล่องเหนือแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยจังหวะการพายที่พร้อมเพรียงของกำลังพลฝีพายกว่า 2,000 นายประสานกับเสียงกาบเหวเรือที่ก้องกังวานไปทั่วทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานี่ไม่ใช่เพียงภาพความสง่างามที่ตะการตาแต่คือมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตและสืบทอดมายาวนานที่สุดของประเทศไทยเบื้องหลังความสง่างามทั้งหมดที่ทุกท่านเห็นคือหยาดเหงื่อการฝึกซ้อมกลางแดดกลางฝนนานนับเดือนและความทุ่มเทของกำลังพลกองทัพเรือที่ตั้งใจรักษาระเบียบธรรมเนียมและศิลปะโบราณของไทยเอาไว้อย่างเคร่งครัดทั้งหมดนี้เพื่อให้คนไทยทุกคนได้มีโอกาสมารับชมความยิ่งใหญ่และได้ซึมซับในความภาคภูมิใจในรากเหง้าของความเป็นไทยที่ไม่มีชาติใดในโลกเหมือน
2: นี่คือมรดกของคนไทยทุกคนที่เปิดกว้างให้ทุกคนได้มาสัมผัสได้ฟรีด้วยตาของตัวเอง
3: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ในความยิ่งใหญ่ของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพร้อมกันในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569ณ2ฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับ
0: ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับสำหรับการจัดกระบวนเรือนะครับการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะครับก็จะจัดขึ้นในช่วงปลายปีนี้นะครับ6พฤศจิกายนนะฮ
1: ะ
0: ซึ่งในเดือนกันยายนเนี่ยเขามีการซักซ้อมเป็นการซ้อมย่อย4รอบนะครับคุณผู้ฟังก็คือในวันที่3วันที่8วันที่17แล้วก็วันที่23กันยายนนั่นเองครับ
1: ค่ะสำหรับการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้นะคะก็ใช้กำลังพลประจำเรือพระราชพิธีเนี่ยจากหน่วยต่างๆของกองทัพเรือจำนวน 2,200 นายค่ะเรือพระราชพิธีจำนวน52ลำแบ่งออกเป็น5ริ้ว3สายความยาว 1,280 เมตรกว้าง90เมตรนะคะก็เชิญชวนทุกท่านค่ะสามารถที่จะรับชมการฝึกซ้อมแล้วก็ร่วมรับเสด็จได้ทั้ง2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีจนถึงวัดอรุณราชวรารามค่ะ
0: ครับก็ในส่วนนี้นะครับพี่น้องประชาชนสามารถที่จะรับชมการฝึกซ้อมขบวนเรือได้เนี่ยนะครับก็ตามที่คุณสุภพรได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับน่าจะปิดท้ายกันที่ช่วงคนดียังมีอยู่นะครับวันนี้ก็ไปชื่นชมทหารเรือ กันดีกว่านะครับเหตุการณ์ที่เกิดเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาจ่าเอกพิชัดชัยเนี่ยนะครับก็เป็นครูช่วยครูผู้ช่วยนะครับวิชาค้นหาและกู้ภัยศูนย์ฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งนะครับเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ อุบัติเหตุนะครับบนท้องถนน2เหตุการณ์ภายในวันเดียวนะครับก็สะท้อนถึงจิตสำนึกแล้วก็ความพร้อมในการช่วยเหลือของกำลังพลกองทัพเรือเป็นอย่างดีครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นการนะคะนำการกระทำดังกล่าวเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีของกำลังพลค่ะไม่ว่าจะเป็นทหารบกทหารเรือเองนะคะก็สามารถที่จะนำความรู้และทักษะจากการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมาช่วยเหลือประชาชนด้วยความเสียสละแล้วก็มีจิตสาธารณะกันได้ก็พบเหตุพร้อมช่วยเห็นประชาชนเดือดร้อนไม่ทอดทิ้งค่ะ
0: ครับก่อนเน้นย้ำกันอีกครั้งนะครับเชิญชมจ่าเอกพิชัดชัยสินชัยนะครับล่ำลากันด้วยภาพของคนดีเนี่ยนะครับวันนี้เวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันใหม่ในรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะกระทรวงมหาดไทยสั่งเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นทุจริตสอบ 3,868 รายเตรียมเรียกผู้สอบผ่านจริงบรรจุแทนตุลาคมนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะอีหน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
5: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
6: รหัสคือฮีโร่เซฟวอล
5: ฮัลโหลเซฟวอลเหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
6: ฮีโร่เซฟวอล
5: ฮีโร่เซฟวอลเหรอผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
6: ว้ฮีโร่เซฟ
7: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะหน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะวรส
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
2: องปลัดกระทรวงมหาดไทยเผยผลสำเร็จเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นทุจริตสอบ 3,868 รายดีเดย์31สิงหาคมนี้ตามเป้าหมายเตรียมพร้อมส่งขออภัยค่ะพร้อมเตรียมส่งคนผิดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องฟันอาญาต่อไปคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
9: นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการแทนอธิบดีกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นล่าสุดณวันที่31สิงหาคมคือวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือกจังหวัดได้รับรายงานครบทั้ง76จังหวัดแล้วโดยมียอดผู้ถูกเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งรวมทั้งสิ้น 3,868 รายซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกอกลางมีมติให้เพิกถอนมีผลตั้งแต่วันนี้ทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศส่วนกรณีข้อสงสัยที่ว่าเหตุใดจึงเพิกถอน 3,868 รายทั้งที่ตรวจสอบพบว่ามีการแก้คะแนนมากถึง 5,925 รายเรื่องนี้นายนิรัตน์อธิบายว่าตัวเลข 5,900 กว่ารายนั้นผู้ที่มีการแก้ไขคะแนนในบัญชีใหญ่ทั้งหมดแต่มีผู้ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการไปแล้วเพียง 3,800 กว่ารายซึ่งต้องทำเรื่องเพิกถอนคำสั่งอีกพันกว่ารายที่เหลืออยู่ระหว่างการรอบรรจุหน่วยงานจึงได้ใช้วิธีการไม่เรียกบรรจุทำงานแทนอย่างไรก็ตามในจำนวนผู้ถูกเพิกถอน 3,800 กว่าคนพบว่ามีผู้ยื่นใบลาออกไปก่อนหน้านี้แล้ว140กว่ารายซึ่งการลาออกไม่ได้ทำให้พ้นจากความผิดอาญาโดยสธ.ได้ส่งข้อมูลหลักฐานทั้งหมดซึ่งเป็นคะแนนที่แท้จริงให้แก่หน่วยงานที่มีอำนาจสอบสวนแล้วสำหรับขั้นตอนต่อไปสธ.กำหนดแผนบริหารจัดการบัญชีเพื่อคืนความยุติธรรมโดยจะเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้จริงตามลำดับคะแนนที่ถูกต้องจากบัญชีสำรองที่มีอยู่ประมาณ 50,000 รายเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ถูกเพิกถอนออกไปแทนคาดว่าจะสามารถเริ่มบรรจุแต่งตั้งข้าราชการชุดใหม่ได้ในเดือนตุลาคมนี้อยู่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ด้านนายกยันคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเอาผิดตามกฎหมายหลังมี146คนชิงลาออกชี้ไม่รอดความผิดส่วนแนวคิดปมยุบสกสทย้ำยึดตามหลักเกณฑ์คุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเพิกถอนรายชื่อผู้ทุจริตสอบท้องถิ่นกว่า 5,900 รายชื่อโดยระบุว่าวันนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำลังดำเนินการเรื่องนี้อยู่แล้วและมีระเบียบและข้อบังคับอยู่แล้วส่วนแนวคิดเรื่องการยุบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายอนุทินระบุว่าต้องดูว่าเป็นส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติท้องถิ่นหรือไม่พร้อมย้ำว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายเมื่อถามกี่ครั้งก็ต้องตอบตามกฎหมายจะตอบแบบถูกใจไม่ได้ส่วนกรณีที่มีตำรวจและกรมสอบสวนคดีพิเศษเข้ามาเกี่ยวข้องนายอนุทินระบุว่าเรื่องทางคดีปปช.จะเป็นผู้ดำเนินการเป็นหลัก และได้ขอความร่วมมือไปยังทุกฝ่ายทั้งตำรวจกรมสอบสวนคดีพิเศษและสำนักงานปปง.เพื่อติดตามเส้นทางทางการเงินรวมถึงการตรวจสอบความผิดในส่วนของข้าราชการซึ่งขณะนี้ดำเนินการครบถ้วนแล้วพร้อมยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ถูกพาดพิงหรือผู้มีส่วนร่วมในการกระทำผิดต้องถูกดำเนินคดีอย่างเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นและไม่มีอิทธิพลใดที่จะมาทำให้การดำเนินคดีเบี่ยงเบนไปได้นี่เป็นตอนชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ออกประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกโกรกอิดกตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเป็นการชั่วคราวตั้งแต่31สิงหาคมนี้ถึงวันที่1กันยายนรวม2วันหลังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้ปริมาณน้ำป่าไหลหลากและกระแสน้ำในลำห้วยเชี่ยวกรากส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวขณะนี้ทางอุทยานยังคงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรึงกำลังเฝ้าระวังประเมินสถานการณ์น้ำและติดตามสภาพอากาศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมง
11: อย่าให้ค่ากับคำพูดที่ไม่จริงใจเพราะสิ่งที่พูดไปจะกลับมาทำร้ายผู้พูดอย่างเลี่ยงไม่ได้ร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.นะคะท่ามนรัฐขันธวินาหุสุนข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: จงภูมิใจในตัวเองบ้างอย่างน้อยเราก็ผ่านวันที่ยากที่สุดมาได้แล้ว
3: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
4: Number 17

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
3: ดีเจแนนค่ะสวัสดีผู้ฟังนะคะดีเจแนนรัชดามาแล้วบ่ายโมง13นาทีเลขสวยเชียว13 13นะคะมาทักทายกันวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมแล้วมันเหมือนเป็นอีกเฮือกนึงเนาะก่อนที่เราจะก้าวเข้าสู่เดือนใหม่นะคะวันนี้ก็อาจจะเป็นบรรยากาศชิลๆเพราะว่าวันนี้แดดไม่ร้อนเลยมาพร้อมความครึ้มมาพร้อมฝนตกปล่อยๆด้วยนะคะแล้วก็มีสมาชิกแก๊งบ่ายโมงของเราทยอยเช็คชื่อกันแล้วเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวเอาเป็นเพลงความหมายบวกๆแล้วกันเป็นพลังใจให้วันจันทร์ต้นสัปดาห์

0: งานล่าสุดจาก Yesterdays นะคะที่ปลอดภัยที่อาจจะไม่ได้หมายถึงสถานที่เสมอไปแต่อาจจะหมายถึงใครสักคนหนึ่งที่เวลาเราอยู่ด้วยแล้วรู้สึกปลอดภัยรู้สึกว่าเราทิ้งตัวได
1: ้ EFM DJ Playlist by
0: DJ Nan ค่ะสองอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะแนนก็ไปเอาติ้งของบริษัทมานะคะก็เป็นทีมกีฬาสีเนาะแล้วก็มีกิจกรรมอะไรต่างๆมากมายซึ่งก็ทำให้ได้เห็นศักยภาพของคนในองค์กรในหลากหลายมิติเหมือนกันนะคะก็บางคนก็ไม่คิดว่าโหเขามีความสามารถแบบนี้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่ได้มานอกเหนือจากความสนุกก็คือปวดตัวมากคุณผู้ฟังแล้วก็รู้เลยว่าเอ้ยบางทีย้อนกลับไปเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเรายังแบบลุยได้มากกว่านี้อาจจะด้วยวัยด้วยอะไรด้วยนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสไปไหว้เจ้าพ่อเขาใหญ่ด้วยนะคะก็หูนั่งเรือไปก็ตอนแรกไม่รู้อ่ะคิดว่านั่งแป๊บเดียวเนาะปรากฏว่าเรือ60บาทนั่ง45นาทีแล้วก็แต่ว่าเวลาที่เราได้มองผืนน้ำออกไปไกลๆอย่างเงี้ยมองปล่อยใจไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้เล่นมือถือนะเพราะว่ารู้สึกเมาเรือนะคะก็เลยต้องโฟกัสกับท้องทะเลผืนน้ำมันสงบประหลาดเหมือนกันนะคุณฟังแต่ว่าถามว่าขากลับนั่ง45นาทีไหมไม่จะขอสปีดโบ๊ทเลย
2: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
4: ถูกใจคนดูใจแมว
0: ไหนๆเรามีคุณหมอท็อปนะคะเป็นจิตแพทย์ที่มานั่งในช่วงของพุททอล์คพุทเทอราปิสทุกพุทสุดท้ายของเดือนก็เลยรวบรวมคำถามจากชาวพุทโธเรียนเนี่ยมาถามคุณหมอท็อปกันเลยให้คุณหมอท็อปช่วยตอบหน่อยนะคะยกตัวอย่างเช่นแม่เราไม่ชอบคนอ้วนค่ะแต่ว่าแฟนเราอ้วนจะทำยังไงดีหรือกลัวการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกหรือคำถามที่บอกว่าจะเลี้ยงลูกคนโตยังไงให้เขารู้สึกรักน้องดีคะหรืออีกหนึ่งคำถามถือเป็นคำถามมหาชนเลยนะคะทำไมเวลาเราเป็นฝ่ายให้ยืมเงินเนี่ยเวลาจะทวงเราถึงจะต้องรู้สึกผิดทั้งที่คนที่ยืมเงินเราไปแล้วไม่คืนเนี่ยคือน่าจะรู้สึกผิดมากกว่าแต่เราที่เป็นเจ้าของเงินพอจะทวงก็ไม่กล้าทวงเดี๋ยวเขาจะรู้สึกเขาจะคิดยังไงไหมนะคะก็เลยรวบรวมคำถามมาถามหมอท็อปทีเดียวเลยนะคะคำถามเหล่านี้ถ้าใครมีคำถามแบบนี้ในใจเหมือนกันไปย้อนฟังคำตอบหมอท็อปได้นะคะในพุทธอพุทโธขอบคุณอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมว
5: สวัสดีวันจันทร์บางครั้งการเริ่มต้นใหม่ไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนทุกอย่างแค่ปรับความคิดเล็กๆก็ช่วยให้ใจเบาขึ้นแล้ว
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: นนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
5: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
6: กินน้อง
7: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
8: กินโนสปูน
9: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
8: กินน้อง
7: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
8: กินโนส

0: เดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: แนนเดานะว่าคืนนี้น่าจะเป็นช่วงของเทิร์นโปรแล้วก็น่าจะมีตัวแทนจากอาชีพใดอาชีพหนึ่งมาพูดคุยกันนะคะเพราะว่าใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรเนี่ยเขาจะมีสลับกันไปนะสำหรับช่วงเทิร์นโปรหรือว่าจะเป็นช่วง Job Gen Z ที่สัปดาห์ที่แล้วอ่ะเป็น Job Gen Z ที่ได้น้องชัญญาเป็นนิสิตอักษรจุฬานะคะเอกภาษาญี่ปุ่นมาเป็นตัวแทนของเจเนอเรชันในการถามถึงความกังวลต่างๆอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยภาษามันเป็นสกิลที่เพียงพอไหมที่จะสร้างความมั่นคงในชีวิตในอาชีพในการงานนะคะซึ่งก็ได้พี่มาตูมซีเนียร์มาร์เก็ตติ้งแมเนเจอร์จาก JobsDB by Seek เนี่ยมารับฟังแล้วก็มาตอบคำถามน้องๆด้วยรวมไปถึงแนะนำวิธีการว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรไหมที่ทำให้เราโดดเด่นในหน้าที่การงานของเราได้นะคะนี่ก็คือใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ค่ะ
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
1: EFM New Release
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนนะคะวันนี้มีหนึ่งงานจากวงเคลียร์ค่ะเป็นเพลงที่พี่แพทเนี่ยเขียนให้กับคุณแม่นะคะก็คือหลังจากที่คุณพ่อเนี่ยจากไปแล้ว22ปีตอนนั้นเนี่ยความสูญเสียในครั้งนั้นเนี่ยเป็นเพลงแด่เธอที่รักนะคะสำหรับการสูญเสียคุณพ่อแต่ว่าครั้งนี้พี่แพทบอกว่าไม่ได้เขียนในมุมของลูกสาวแต่ว่าเขียนจากสิ่งที่พี่แพทอ่ะเฝ้ามองชีวิตของคุณแม่ในตลอดช่วงระยะเวลาหลายปีหลังจากสูญเสียคุณพ่อไปว่าท่านก็ยังคงรักแล้วก็คิดถึงคุณพ่อในขณะเดียวกันก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็เต็มที่ได้อีกครั้งนะคะกับซิงเกิลนี้ที่มีชื่อว่าพระจันทร์ที่ไม่เต็มดวง

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ค่ะพูดถึงวงเคลียร์นะคะก็เป็นอีกวงหนึ่งที่จะไปสนุกกับเรากับ EFM on Tour ในปีนี้ด้วยนะคะซึ่งไปมาแล้ว1ที่ก็คือมหาลัยกรุงเทพผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังมีอีก2ที่นะคะในปีนี้แล้วก็3กันยายนนี้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเดี๋ยวเตรียมตัวเจอกับ Full Step อิงวรันธรแล้วก็วงเคลียร์ได้เลยส่วนตอนนี้มี1งาน request มาทางแอป A Time ฟังฟินบอกว่าอยากฟังเพลงนี้

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
4: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
1: อ1 2 3 go
2: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์ EFM Playlist of the WeekChamp of the month ประจำเดือนสิงหาคม กลิ่นฝนเต้น First One เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ฮอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์พาไปมูเมื่อชีวิตต้องเริ่มต้นใหม่ชวนมูให้ถูกที่ขอพรให้ถูกองค์กับพระแม่โพธิ์พระแม่ธรณีขอให้มีกินมีใช้ลงหลักปักฐานตั้งตัวได้ครั้งเปิดทางให้ชีวิตมั่นคงยิ่งกว่าเดิมในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
5: EFM on tour พร้อม3 4
6: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยพอกันค่ะยกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
3: EFM on tour
7: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
6: อายกอายกยกยก
7: ทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Forte Paprika Conne For Parkon Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
8: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับปวริษาวรสิริประภาค่ะพิสูจน์หลักฐานตรวจพื้นที่เกิดเหตุคลองถมเซ็นเตอร์เร่งหาสาเหตุเพลิงไหม้และเมื่อเช้านี้เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์5ชั้นในตลาดสดเมืองเพชรบุรีมีผู้เสียชีวิต1รายเสียหายกว่า10ล้านบาทสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
11: โอ๊ย ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
12: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
11: หรอใช้ยากไหมล่ะ
12: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
12: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
11: อืมดีจังโอเคเลย
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เร่งหาสาเหตุด้านผู้ว่าชัชชาติติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
3: เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบโครงสร้างภายในอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังเจ้าหน้าที่สำนักโยธาธิการกรุงเทพมหานครประเมินแล้วว่ามีความปลอดภัยซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดเหตุเพลิงไหม้รวมกับเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายในการประเมินความเสียหายของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้พลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิมังกุลผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเปิดเผยว่าขณะนี้กองพิสูจน์หลักฐานตำรวจยังไม่สามารถเข้าถึงจุดต้นเพลิงบริเวณชั้น1ได้เนื่องจากโครงสร้างลานจอดรถชั้น2และ3ถล่มลงมาทับพื้นที่ต้องรื้อถอนโครงสร้างก่อนโดยวันนี้พอถอนได้ใช้โดรนสำรวจและระบุจุดเกิดเหตุอยู่ในโซน4ซึ่งยังไม่สามารถชี้สาเหตุเพลิงไหม้ได้ณัฐทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
2: เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์5ชั้นภายในตลาดสด18เมตรเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีโดยจุดเกิดเหตุเป็นร้านโชคอนันต์และใช้เป็นโกดังเก็บวัสดุก่อสร้างอาทิสีกระป๋องสเปรย์และทินเนอร์ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วอีกทั้งยังมีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมกำลังฉีดน้ำสกัดใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงเพลิงจึงสงบทั้งนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบภายในอาคารพบนายธวัชชัยรุ่งอภิญญาอายุ55ปีหรือเฮียบล็อกเจ้าของร้านนอนเสียชีวิตอยู่บริเวณชั้น2หน้าห้องน้ำของบ้านสภาพถูกไฟคลอกเสียชีวิตจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าทรัพย์สินภายในบ้านได้รับความเสียหายทั้งหมดขณะที่อาคารพาณิชย์5ชั้นจำนวน4คูหารวมถึงอาคารและทรัพย์สินในบริเวณใกล้เคียงได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้คาดมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นกว่า10ล้านบาทเกิดน้ำท่วมฉับพลันภายในเขตอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนของสหรัฐอเมริกาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนและอาจมีผู้สูญหายอีกประมาณ15คนโดยกระแสน้ำได้พัดทำลายสะพานคนเดินและทำให้ต้องอพยพนักเดินป่าและนักตั้งแคมป์หลาย10คนเจ้าหน้าที่อุทยานเผยว่าน้ำท่วมฉับพลันยังทำให้ท่อส่งน้ำที่ให้บริการนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเสียหายซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อกิจกรรมของนักท่องเที่ยวในอุทยานอย่างมากก่อนช่วงเทศกาลหยุดยาววันแรงงานทั้งนี้ท่อส่งน้ำที่ได้รับผลกระทบนั้นเป็นแหล่งน้ำดื่มและระบบดับเพลิงสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดบนฝั่งใต้ของแกรนด์แคนยอนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเส้นทางเดินป่าจุดชมวิวที่พักและบริการสำหรับนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
4: การทำสิ่งที่ไม่ชอบไม่เพียงแต่จะทำให้ช่วยพัฒนาความแข็งแกร่งทางจิตใจแต่ยังเพิ่มความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาปวริษาวรสดิประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94เมกะเฮิรตซ์
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94เมกะเฮิรตซ์สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

เริ่มต้นเพลย์ชั่วโมงนี้นะคะด้วยรักโกรธจากซีซั่น5ก็เป็นความสงสัยว่าเฮ้ยความรักไปโกรธอะไรฉันมาถึงทำให้ฉันไม่ได้มีความรักสักทีก็เลยคิดว่าเอาธีมประมาณนี้แหละการโกรธกันการงอนกันน้อยใจกันมาเป็นธีมของเพลย์ลิสต์ในชั่วโมงนี้เลยเมื่อกี้ไม่รู้ว่ารักโกรธอะไรมาแต่ว่าเพลงต่อไปไม่รู้ว่าเธอโกรธอะไรฉันหรือเปล่าทำไมไม่รับสายฉันเลย

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจแนนค่ะ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
1: พาร์ทหันนี้นะคะเดี๋ยวเราต้อนรับอีกหนึ่งคู่จากบ้าน GMM TV น้องมิวน้องเลิฟนั่นเองนะคะจำได้ว่าเคยสัมภาษณ์น้องครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราน่าจะยังจัดกันอยู่ในสตูของ EFM เนาะแต่ว่าถ้าเป็นรูปแบบใหม่แฟนฟิกเนี่ยยังไม่เคยมาแน่นอนเอาเป็นว่าเดี๋ยวพาร์ทหันนี้เจอกันแล้วก็สำหรับแฟนๆยังเขียนแฟนฟิกของคู่มิวเลิฟนะคะส่งมาได้เรื่อยๆเลยขอบคุณอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Post EMS Run 2026โดย

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ผิวใสด้วยเดลิฟชิฟเฟอร์ไม่แอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: อังคารคลุมโปง
4: 26ปีที่แล้วก็คือคุณแม่เนี่ยได้นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนแล้วพอคืนนั้นคุณยายเล่าให้หนูฟังว่าตอนตีห้ายายอ่ะก็ลงมาจะเข้าห้องน้ำทำกับข้าวแล้วยายก็ได้เดินสวนกับแม่ที่บันไดยายก็ไม่ได้เอะใจอะไรแต่แม่หนูพูดกับยายว่าแม่หนูไปแล้วนะแล้วมีที่ทำงานอ่ะคนโทรมาหายายว่าลูกสาวคุณเสียชีวิตแล้วเกิดอุบัติเหตุโดนรถสิบล้อชนแล้วก็ตายคอหักค่ะแล้วหลังจากวันนั้นผ่านไปหลังจากที่เผาศพแม่ไปแล้วแม่ก็ได้เริ่มกดตัวให้ญาติญาติเห็นหลายๆที่ค
5: ่
4: ะ
5: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
6: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะ
1: อังคารคุ้งโปงนะคะก็มีทั้งเรื่องราวจากทางบ้านคุณนุกที่โทรมาเล่าเรื่องของคุณแม่นะคะคือตั้งชื่อเรื่องตามชื่อคุณแม่เลยชื่อว่าสุภาพรเป็นเรื่องหลังจากที่คุณแม่เนี่ยประสบอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตตั้งแต่คุณนุกยังเด็กๆนะแล้วก็ผ่านมา20กว่าปีแล้วจนทุกวันนี้บางทีที่อยู่ในสถานการณ์คับขันหรือว่าคุณนุกเองต้องการความช่วยเหลือหรือรู้สึกเหนื่อยๆกับชีวิตเนี่ยก็อาจจะมีบางทีที่เผลอพูดกับคุณแม่ในใจว่าถ้าแม่อยู่ก็คงดีนะแล้วมันก็มีหลักฐานอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณนุกรู้สึกได้ว่าคุณแม่ก็ยังอยู่กับคุณนุกนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องจากเซเลบคุ้มโปงของเรานะคะน้องภูมิน้องเออร์วินแอตลาสก็จะมีประสบการณ์ของเพื่อนในวงอย่างไนท์ที่เพื่อนๆบอกว่ามันมีช่วงหนึ่งที่ไนท์ดูแบบแปลกๆไปดูหน้าหมองๆนะแล้วก็ปรากฏว่าเออร์วินเนี่ยไปเห็นว่ามันมีเหมือนผู้หญิงนั่งจ้องหน้าไนท์อยู่ในรถนะคะก็จริงๆเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่แนวว่าสนุกหลายเรื่องเลยนะคะส่วนวันอังคารนี้อังคารคุ้มโปงของเรา X กับ Indigo เดี๋ยวมาฟังเรื่องผีจากอีกหนึ่งวงที่เขามาอังคารคุ้มโปงของเราบ่อยๆเลยนะคะก็เป็นวงที่อาจจะมีโอกาสได้ไปทัวร์คอนเสิร์ตหลายจังหวัดก็เลยมีเรื่องผีมาฝากเราด้วยนะคะอังคารคุ้มโปงขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยห่อค่ะ
2: อังคารคุ้มโปง
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยหอก
3: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ฟังเรื่องผีจากอินดิโก้แต่ว่าตอนนี้ฟังเพลงจากอินดิโก้ไปก่อนกับซิงเกิลนี้ใครเจ็บกว่ากัน

หมดเวลาแล้วนะคะดูจากเวลาแล้วน่าจะได้อีกประมาณ2เพลงเดี๋ยวมีทอร์นาโดนะคะจาก Triple V แล้วก็งานนี้จาก Polycat กับ R1 วันนี้กลับมาเจอกันบ่ายโมงถึงบ่ายสามเหมือนเดิมกับดีเจแนนนะคะวันนี้ก็อยู่กันไปแบบครึ้มครึ้มครึ้มอกครึ้มใจไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ แนนค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
6: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
7: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
3: ฮ้อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
6: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
7: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
8: ฮ้สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
9: ฮะอินอะไรนะ
8: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าก
10: ินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
11: กินน้องสปูน

0: ินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
3: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: หออยอหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
3: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
4: แชร์ข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
3: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
5: มแชร์ข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
6: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
7: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับปวาริสาวรตรีประภาค่ะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่คลองร.1หาดใหญ่สงขลารับทราบติดตามข้อมูลการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
11: อะไรดี

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสงขลาติดตามแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้รวมถึงการรับฟังแนวทางแก้ปัญหาเพื่อป้องกันอุทกภัยในพื้นที่คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: แม่อนุทินชาญวิรุฬกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่ประตูระบายน้ำหน้าควนที่ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาลงพื้นที่สำรวจติดตามแก้ไขปัญหาและแผนป้องกันอุทกภัยในพื้นที่หาดใหญ่รับฟังผลการดำเนินโครงการซ่อมสร้างคลองร.1ก่อนที่จะพบประชาชนซึ่งนายกได้รับฟังบรรยายการเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำที่คลองภูมิหน้าดำริโดยอธิบดีกรมชลประทานยืนยันกรมชลดำเนินโครงการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือฤดูน้ำหลากในปี69ครอบคลุมทั้งการขุดลอกคลอง7สายและซ่อมอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายแล้วซึ่งมั่นใจว่าโครงสร้างบริหารจัดการคลองร.1จะสามารถรองรับได้ในช่วงฤดูฝนและการระบายน้ำได้ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ระบุว่าการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้เป็นครั้งแรกของรัฐบาลชุดนี้ที่จังหวัดสงขลาแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญและเป็นพื้นที่แห่งอนาคตรัฐบาลต้องการให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากอุทกภัยและภัยธรรมชาติต่างๆยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: รองนายกเอกนิติห่วงสถานการณ์น้ำภาคกลางกำชับพื้นที่เฝ้าระวัง24ชั่วโมงสั่งดูแลประชาชนให้ปลอดภัยหลังฝนตกหนักสะสมเกิดน้ำป่าไหลหลากหลายพื้นที่ในจังหวัดสระบุรีคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางแสดงความห่วงใยประชาชนจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดสระบุรีที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยกำชับจังหวัดสระบุรีและพื้นที่ในภาคกลางให้ติดตามสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนที่ตกหนักสะสมเกิดน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยและอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีน้ำจากพื้นที่สูงไหลลงสู่พื้นที่ด้านล่างอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนที่พักรีสอร์ทรวมไปถึงเส้นทางสัญจรบางแห่งซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้จึงขอกำชับให้จังหวัดภาคกลางติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำและให้ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดสระบุรีปราจีนบุรีและนครนายกให้เพิ่มความเข้มคนในการเฝ้าระวังเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณะและทรัพยากรให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีรวมถึงประสานอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างรวดเร็วและทั่วถึงหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้เร่งอพยพประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยให้ยึดว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลล์บอดคาสต์แจ้งเตือนประชาชนเนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่สปป.ลาวทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและคาดว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำประมาณ 30-50 เซนติเมตรระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2569 ในพื้นที่อำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่ออำเภอเมืองหนองคายอำเภอโพนพิสัยและอำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784
7: บ้านเมืองจะมั่นคงเข้มแข็งต้องร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหาร
4: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ มหาวชิราราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: EFM News
11: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: ถ้าคิดว่ามันยากลองพยายามให้มากๆเดี๋ยวมันก็ง่าย
14: EFM DJ Playlist by
15: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สวัสดีวันจันทร์เริ่มใหม่อีกครั้งถึงจะขี้เกียจนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรค่อยๆปรับไปนะครับ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวมองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: Is that good?
7: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
8: ดีน่า
9: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก้ Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก้ Holistic and Grain Free
6: Is that good?
7: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
10: ดีนี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโก้ทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก้
11: 1 2 3 go
12: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
4: ์ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
13: EFM on tour พร้อม3 4
14: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยหอกกันขายกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
15: EFM on tour
16: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
14: อายกอายกยกยก
16: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
17: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
18: สวัสดีน้องยาย
17: สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีวันจันทร์ค่ะสวัสดีพี่กวงนะคะ
19: สวัสดีครับ
17: วันนี้ทักทายกันช้านิดนึงค่ะเพราะว่าพอตั้งเพลงเสร็จลงไปข้างล่างลิฟต์ขึ้นไม่มีวันนี้คนแน่น
19: ครับ
17: คิดว่าคนก็ยังมารอซื้อ merchandise แล้วก็รอเข้าร้าน
19: ใช่
17: แต่เขามีคิวอยู่ข้างนอกแล้วก็ว่ามีคนวันนี้มารอวันเกิดใครสักคนนึงหรือว่าเรียนจบใครสักคนนึงอ่ะก็คือเรียกได้ว่าตึกเราก็คึกคักและคึกครื้นอยู่ไม่มีเหงานะคะก็เรียกว่าอยู่กันไม่มีเหงาเลยแต่ก็อยากจะเตือนน้องๆที่มาถ้าเกิดรู้สึกว่าร่างกายตัวเองไม่แข็งแรงใส่แมสสักนิดนึงจริงป่ะ
19: ใช่
17: ถูกป่ะพี่กวง
19: เพื่อตัวเองนะด้วย
17: คือ1คือเพื่อตัวเอง2เพื่อทำหน้าที่ที่มาสนุกด้วยกันแล้วไม่ส่งต่อแล้วไม่ต้องรับไป พื่อตัวเองในที่นี้คือจะได้ไม่ต้องติด
19: ใช่จะได้ไม่ต้องติดถ้าเรารู้สึกอ่อนแอเดี๋ยวเกิด
17: ไปติดขึ้นมามันไม่ได้มีใครตั้งใจอ่ะแต่บางทีก็แบบเนาะก็ดูแลตัวเองกันไว้สักนิดนึงนะคะใครที่จะไปนู่นมานี่เพราะว่าตอนนี้ก็ได้ยินเรื่องของโควิดกันค่อนข้างเยอะ
19: ใช่กลับมาอีกแล้ว
17: มันกลับมาอีกระลอกนึงเพราะมันเป็นธรรมชาติของหน้าฝนที่อากาศแล้วเชื้อไวรัสมันก็
19: เติบโตง่ายหน่อย
17: ทำเหมือนแบบปลูกผักเลยนะ
19: เหมือนเป็น
17: เฮเดก็ปลูกง่ายจังวะอยู่ๆนึกจะมาก็มาแล้วบางทีมันมีอาการที่คล้ายกันแล้วเราไม่ทันได้ตั้งตัวแล้วเราอาจจะคิดว่าไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกมันนิดเดียวเองแต่อย่าประมาทนะคะเพราะโดยเฉพาะถ้าเกิดเราอายุมากขึ้นการทำให้มันหายเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเขาจึงมีเสาร์อาทิตย์ที่เราได้พักกัน
19: ใช่ครับ
17: ถูกไหมคะก็บางคนก็ใช้เสาร์อาทิตย์ไปพักกับคอนเสิร์ตก็เลยได้ภาพประทับใจก็คือเป็นห่วงบ็อกกี้ไลออนนะ
19: จริงน้องไม่สบาย
17: ผลน้องไม่สบายอ่ะก็แบบคือน้องโน้ตสูงอ่ะคือที่น้องบอกว่าน้องเขียนเพลงคาตาน้องเป็นเพื่อนกับยุงอ่ะเพราะน้องบอกว่าความถี่เสียงที่น้องใช้อ่ะมีจะยุงอ่ะน่าจะเข้าใจน้องอ่ะเพราะว่าขึ้นความถี่ของน้องไประดับเดียวกับยุงซึ่งอันนั้นคือคาตาแต่ประเด็นคือน้องร้องแบบนั้น
19: อ
17: ่ะกี่เพลงมันก็เลยไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วหลายคนก็เลยประทับใจกับภาพที่น้องนนท์มาช่วยแล้วก็คุยกันนะคะก็ส่งกำลังใจให้นะคะไม่ใช่แค่เฉพาะโบกี้ไลออนนะคะให้กับหลายๆคนที่กำลังเผชิญกับสภาวะที่ร่างกายจะต้องฟื้นฟูไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่เวลาร่างกายที่มันรอการฟื้นฟูเนี่ยสิ่งที่จะต้องระวังอีกอันนึงคือใจ
19: ใช่ครับ
17: จริงปะล่ะบางคนใจป่วยมันเลยส่งให้กายป่วยแต่บางคนน่ะพอกายป่วยมันเลยส่งให้ใจเนี่ยมันทรุดไปด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าเมื่อไหร่บางคนก็มองว่าเมื่อไหร่ทำไมมันเป็นฉันวะทำไมเป็นเราทำไมคนอื่นไม่เป็นจริงๆมีคนอื่นเป็นแต่แค่เราไม่รู้จักค่ะใช่ป่ะ
19: ใช่
17: แล้วเราอาจจะไม่รู้ว่าคนนั้นเขาเป็นอะไรป่ะพี่กวงเพราะฉะนั้นนะคะก็เป็นกำลังใจให้ใครที่กำลังฟื้นฟูดูแลตัวเองซึ่งหนึ่งในการฟื้นฟูดูแลตัวเองอย่างที่บอกไปดูคอนเสิร์ตก็ได้
19: ใช่ครับ
17: ไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนก็ได้ออฟฟิศเราก็เที่ยวกันไปศุกร์เสาร์อาทิตย
19: ์ใช่คร
17: ับใครรวยอ่ะใครได้รางวัลที่หนึ่ง
19: นี่คือพอตัวเองไม่ถูกนี่ตีจำอะไรไม่ได้เลย
17: เราเนี่ยไม่มีเอมพัตตี
19: ้
17: เธอต้องไปดูพี่อ้อย
19: คร
17: ับ ใครที่มีบัตรพี่อ้อยนะคะเก็บบัตรเอาไว้ให้แน่นและอย่าเก็บเลยวัน
19: คร
17: ับ แล้วไปให้ถูกรอบมันมี2รอบนะคะเก็บบัตรเอาไว้ให้ดี
19: ๆ
17: เราต้องมีเอมพัตตี้สิกวงอิจฉาเขาแหละพอไม่ถูกอ่ะ
19: จริงๆชินแล้วเพราะว่าไม่เคยได้สักปี
17: อ้อมเคยถูกที่สุดคือ5ตัวขาดตัวสุดท้ายอ่ะแล้วเวลาเราเหลือตัวสุดท้ายแล้วเรียกว่าใครที่5ตัวนี้แล้วเหลือตัวสุดท้ายอีกกี่คนยืนขึ้นใจมันก็อยากจะยืนแบบพึกเหิ
19: ม
17: แต่ใจก็ไม่อยากเป็น9คนที่ห่อเหี่ยว
19: ใช่
17: แต่มันก็คือความสนุกแหละค่ะก็อันนั้นก็เป็นความสนุกอีกแบบนึงส่วนในขณะที่บางคนอาจจะเลือกความสนุกแบบอยู่บ้าน
19: ครับ
17: ซักผ้าน ี่ซักปุ๊บยังไม่ทันปั่นเลย
19: โอ้โหเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
17: ฝนตกคือตอนแรกอ่ะแดดดีมากคุณผู้ฟังแดดมันก็พอใช้ได้ก็กะว่าเอาบ่าย2เนี่ยกำลังสบายเลยสัก5ชั่วโมงกำลังสวยๆเสียบปลั๊กเปิดปุ๊บปั่นยังไม่ปั่นซักด้วยนะยังไม่ถึง5นาทีเลยเราถอยไม่ได้แล้วอะเราต้องซักต่อแล้วก็แล้วแต่บุญแต่กรรมใช่ป่ะล่ะ
19: ใช่แล้ว
17: เพราะฉะนั้นเมื่อวันนี้ใครอาจจะซักผ้าไปแล้วก็มีกลิ่นหืนเอาใจช่วยให้คุณเอาใจช่วยทุกเรื่องอะเพราะเราทำอะไรให้ไม่ได้อะเอาใจช่วยให้มันไม่หืนมาก
19: ให้โดนแดดสักนิด
17: เพราะว่าไม่งั้นมันไปแล้วคนอื่นจะรู้สึกว่าแบบหายใจลำบากเราเองก็จะเขินด้วยเพราะฉะนั้นนะคะอย่างที่เราบอกสิ่งที่เอ็มจะถามคุณผู้ฟังคือเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคุณคิดว่าคุณได้พักหรือไม่พี่กวงไม
19: ่ได้พักแบบเหนื่อยๆนิดๆ
17: คุณจะบอกว่าไม่ได้ ใช่ป่ะสำหรับพี่กวงอ่ะพักใจเหมือนได้พักแต่กายอ่ะหักโห
19: ม
17: เพราะฉะนั้นคำถามคือคุณคิดว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคุณได้พักหรือไม
1: ่ EFM DJ Playlist by
17: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ By Tech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
2: EFM Fandom Live
3: ต้อนรับพกนมเจวอยสวัสดีครับเกมแรกนะคะชื่อเกมว่าสับติ่งต้องรู้มื้อเย็นไม่ต้องอิ่มแล้ว
4: มันแบบอิ่มโมเมนต์มันสำลักโมเมนต์แบบจุกๆอ่ะพี
3: ่เป๊ะเป๊ะเลยพูดแบบไม่ชิป
5: ชิปครับ
3: ใช่อันสุดท้าย
6: ยากมากเลยอ่ะงง
3: ไส้ดิบ
7: ไส้ดิบ
8: ฟินไส้ดิบอ่ะคือเป็นคนที่ดูมัสคูลีนกว่าดันตัวเล็กกว่า
3: ได้ถือว่าถูกค่ะ
6: มาจากคำว่าไซส์ดิฟ
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
10: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับปวริษาวรสิริประภาค่ะวุฒิสภาไฟเขียวพรก.กู้เงิน4แสนล้านแก้วิกฤตพลังงานโลกและหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากปะทะขบวนการลำเลียงยาเสพติดชายแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
13: เสียวฟันอ่ะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: สว.ลงมติผ่านพรก.กู้เงิน135เสียงด้านเอกนิติเอกนัทยันรัฐบาลจำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานเหตุความขัดแย้งในตะวันออกกลางกระทบต่อวิกฤตในประเทศคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: ระหว่างการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาพรก.กู้เงิน400ล้านบาทนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงวิกฤตพลังงานทำให้ราคาน้ำมันและไฟฟ้ามีต้นทุนที่พุ่งสูงขึ้นจึงจำเป็นจะต้องมีการปรับโครงสร้างราคาพลังงานแก้ไขปัญหาเรื่องของพลังงานช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประชาชนรวมไปถึงวางแผนแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะยาวด้วยการเร่งเปลี่ยนผ่านภายใต้กรอบวงเงิน200ล้านบาทอาทิการผลักดันไบโอดีเซลโซลาร์เซลล์และการใช้พลังงานสะอาดเป็นต้นเพื่อที่จะลดการนำเข้าน้ำมันดิบและ LNG จากต่างประเทศตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานอย่างครบวงจรด้านปลัดกระทรวงการคลังนายรวรนแสงสนิทระบุถึงตัวเงิน200ล้านบาทที่หลายคนกังวลว่ามีการตีเช็คเปล่ายอมรับว่าหลายโครงการที่อยู่ในกระแสข่าวยังไม่มีรายละเอียดจริงเนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีการเสนอโครงการอย่างเป็นทางการแต่หลังจากพรก.ฉบับนี้ผ่านเชื่อว่าคงจะมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนคือมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะรับการจัดสรรเป็นโครงการที่พร้อมดำเนินการได้ทันทีที่ได้รับอนุมัติไม่ใช่โครงการระยะยาวแต่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนปี70และเป็นโครงการที่มีความคุ้มค่าเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นที่ประชุมวุฒิสภาได้เปิดโอกาสให้สมาชิกลงมติผลปรากฏว่าจำนวนผู้ลงมติ175คนเห็นด้วย135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงไม่ลงคะแนน1เสียงเท่ากับว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านพลังงานหลวงธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: กองกำลังผาเมืองโดยหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากปะทะขบวนการลำเลียงยาเสพติดริมแม่น้ำสายแนวชายแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายยึดเคตามีนได้150กิโลกรัมคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
8: กองกำลังผาเมืองโดยกองร้อยทหารม้าที่3หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากได้จัดกำลังพลและตระเวนป้องกันการกระทำผิดกฎหมายบริเวณบ้านแม่สายตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยเจ้าหน้าที่ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยประมาณ 4-6 คนกำลังลำเลียงกระสอบกลุ่มถุงดำข้ามลำน้ำสายจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อนำไปขึ้นรถยนต์สีขาวเจ้าที่ได้แสดงตัวตรวจค้นแต่กลุ่มผู้ต้องสงสัยใช้วุธปืนยิงใส่ฝ่ายเจ้าหน้าที่จนเกิดการปะทะกันนาน5นาทีหลังการปะทะกลุ่มขบวนการอาศัยความมืดหลบหนีไปได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบยาเสพติดให้โทษประเภท2หรือเคตามีนน้ำหนักรวม150กิโลกรัมต่อมาพันเอกสุพันธ์ร้อยพุทธผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากได้ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวการตรวจยึดของกลางก่อนส่งให้ทางตำรวจภูธรแม่สายดำเนินคดีท่านนี้กองกำลังผ่าเมืองขอยืนยันความมุ่งมั่นในการสกัดกั้นยาเสพติดอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนวิริยะจันทรารายงาน
9: คาร์ดิโอช่วยเผาผลาญไขมันและเสริมความแข็งแรงของหัวใจส่วนเวทเทรนนิ่งนั้นช่วยสร้างกล้ามเนื้อและเพิ่มระบบเผาผลาญควรทำควบคู่กันนะครับเพื่อผลลัพธ์ที่สมดุลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
6: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: EFM News
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
13: ความพ่ายแพ้จะไม่มีวันสูญเปล่าถ้าเรารู้จักเอามาเป็นบทเรียน
14: Espiration
12: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
15: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
16: EFM Playlist of the Week
17: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
18: Number 1

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
0: ์ EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะใช่แล้วนะคะคุณอยู่กับอ้อมนะคะดีเจที่ดูแลช่วงนี้ไปจนถึง6โมงเย็นขอบคุณสำหรับข้อความที่บอกชอบฟังดีเจอ้อมมากกว่าเพลงค่ะขอบคุณนะคะแต่ในขณะที่บางคนก็บอกว่าพี่พูดน้อยหน่อยบางทีหนูก็อยากฟังเพลงบางทีก็เอาใจไม่ถูกค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังเพิ่งทำใจไว้นะคะว่าคุณจะได้ยินทั้งเสียงอีชั้นแล้วก็เสียงเพลงควบคู่ไปด้วยกันเพราะนี่คือช่วงเวลาที่ไม่ใช่เพลงล้วนแล้วก็ไม่ใช่ทอล์กล้วนค่ะมันจะผสมผสานกันนะคะในทุกรูปแบบแบบหนึ่งที่จะเอามาบอกกันก็คือเรื่องของตอนนี้คุณสบายดีไหมคะวันนี้วันสิ้นเดือนนะคะมีใครมีแพลนไปฉลองที่ไหนหรือเปล่าคะช่วงนี้ใช้คำว่าฝนตกรถติดได้เลยค่ะคุณผู้ฟังผายมือค่ะบางบอนมีคุณผู้ฟังส่งข่าวมาแล้วว่าตกหนักมากตรงนี้เพื่อนร่วมงานดิฉันวิ่งกลับบ้านไปซื้ออาหารแล้วค่ะเพราะว่าฝนน้ำท่าจะตกแถวอโศกอย่างรุนแรงค่ะเพราะฉะนั้นนะคะยังไงคุณผู้ฟังก็รักษาสุขภาพแล้วก็เดินทางกันอย่างระมัดระวังด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยู่ระหว่างการเดินทางและคุณสามารถเข้าไปดูได้ลองเข้าไปดูที่ JobsDB นะคะทั้งในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันค่ะแล้วลองแมทช์งานที่ใช้เล่นๆก่อนระหว่างนี้ก็ได้เพราะว่าโอกาสที่คุณจะเจองานที่อยู่ในมือคุณมันมีอยู่นะคะหรือว่าถ้าอยากรู้ว่าเงินเดือนที่คุณได้รับเนี่ยมันน้อยไปหรือเปล่าตอนนี้สามารถลองเข้าไปเช็คฐานเงินเดือนได้ที่ JobsDB ได้เลยนะคะเพราะที่นั่นเราอัปเดตเงินเดือนกับตลาดแรงงานไทยตลอดเวลาทำให้คุณสามารถเช็คได้แบบเรียลไทม์ว่าคุณได้เงินมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับตลาดแรงงานตอนนี้นะคะและที่สำคัญยังมีเคล็ดลับอื่นๆอีกมากมายในการเพิ่มเงินเดือนให้คุณอ่านด้วยประเภทพวกซอฟต์สกิลอะไรพวกนี้ฮะสกิลคุณลองอ่านดูแล้วคุณจะได้เข้าใจมันมากขึ้นนะคะเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยได้ที่ JobsDB ค่ะตอนนี้4โมงเย็นกับอีก21นาทีอ้อมถามคุณผู้ฟังว่าคุณคิดว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคุณได้พักหรือเปล่าซึ่งมีข้อความที่มีความหลากหลายของคุณผู้ฟังอ้อมอาจจะอ่านไม่ครบอ่ะนะคะก็อาทิเช่นละกันสำหรับบางคนบอกว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาไปงานศพของคุณอาที่ตรวจเจอมะเร็งตอนอายุ58ทำงานมาทั้งชีวิตพอใกล้เกษียณก็กะว่าจะมาพักให้สบายๆแต่ก็ตรวจและเจอขั้นสุดท้ายพอดีเลยทั้งที่เป็นคนไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่ค่อยได้โกรธใครโมโหใครก็คุณผู้ฟังก็รักษาใจตัวเองให้ดีๆนะคะเพราะว่าบางทีพอเราอยู่ในห้วงของความเป็นห่วงที่ลึกแล้วก็นานบางทีมันก็ส่งผลกระทบกับตัวคุณเองเหมือนกันและเวลาเราพูดแบบคนนอกนะคะคุณผู้ฟังอ้อมพูดอ้อมก็พูดได้แหละว่ามันคือการเรียนรู้แต่ถึงเวลาการเรียนรู้ที่มันเกิดขึ้นจริงๆกับแต่ละคนมันเป็นทุกการเรียนรู้ไม่เคยง่ายค่ะเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังนะคะในขณะที่บอกว่าหยุด2วันไม่ได้พักผ่อนเลยบางคนแต่ว่าไปเยี่ยมคุณแม่ที่เป็นไตระยะที่5ช่วงนี้ก็เลยไปหาบ่อยหน่อยนะคะก็ฝากเยี่ยมด้วยนะคะบางคนก็บอกว่าได้พักมากๆเลยค่ะเพราะว่าช่วงอาทิตย์2อาทิตย์นี้เบื่อคนที่ทำงานแล้วมันคิดวนก็ลองไปเดินเล่นสวนรถไฟสวนจตุจักรไปดูต้นไม้น้ำดอกไม้สารพัดเลยและเลยรู้สึกดีถึงจะมีฝนตกแต่ก็โอเคก็เลยมีแพลนว่าช่วงวันหยุดจะไปหาสวนเดินเล่นการได้เดินผ่อนคลายเป็นสิ่งที่ดีค่ะแล้วก็เอาตัวไปอยู่ในจุดต่างๆที่มันมีทราฟิกบางอย่างทางสายตามันก็ดีกับอีกอันนึงถ้าคุณลองคอนเนคดูกับธรรมชาติไปกราวดิ้งดูยืนนิ่งๆให้มันสัมผัสกับธรรมชาติเอาว่ามันอาจจะช่วยได้เหมือนกันนะคะรวมไปถึงบางคนอาจจะบอกว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยพักผ่อนเต็มที่เลยแวะไปดูหนังแล้วก็ออกกำลังกายกลับไปบ้านนอนดู Netflix ยาวๆโอ้โหบางคนก็กดตั๋วคอนเสิร์ตไปแล้วยินดีด้วยนะคะถ้ากดเรียบร้อยไปเจอกันนะคะในขณะที่บางคนไปดูคอนเสิร์ตมาราธอนนะคะก็ชื่นชมโบกี้กันอย่างเต็มที่นะคะก็นั่นแหละค่ะถ้าคุณผู้ฟังได้พักผ่อนย่อมถือว่าเป็นอะไรที่ดีจะได้ทำให้วันทำงานที่กำลังเริ่มต้นมันเป็นไปได้ด้วยดีเพราะสสส.เขาบอกว่าสุขภาพดีเริ่มที่พักให้เป็นคืออนุญาตให้ตัว

0: เองได้พักหยุดเช็คงานวางมือถือแล้วก็อยู่กับช่วงเวลาตรงหน้าเหมือนที่คุณผู้ฟังไปเดินดูตลาดต้นไม้นั่นแหละแล้วคุณจะเห็นว่าคุณลืมคนที่ออฟฟิศไปชั่วขณะออกไปเปลี่ยนบรรยากาศนี่ไงไปสูดอากาศไปเดินเล่นมองต้นไม้ช่วยรู้สึกผ่อนคลายหรือจริงๆแล้วการไปมองคนที่พลุกพล่านแต่เรานั่งอยู่เฉยๆบางทีสำหรับบางคนก็เหมาะทำให้พลังชีวิตเรากระฉับกระเฉงขึ้นมาค่ะคุณผู้ฟังเติมความสุขกับคนรอบข้างถ้าคุณเลือกใช้เวลากับครอบครัวเพื่อนคนรักพูดคุยมันก็นับเป็นช่วงเวลาที่ดีได้เหมือนกันหรือคุณจะเลือกให้เวลากับตัวเองในการทำกิจกรรมที่ชอบหรือนอนมองเพดานอันนี้ก็สุดแท้แต่คุณเลือกได้ค่ะ
1: อังคารคลุมโปง X
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะ
0: มืดตื้อเลยคุณผู้ฟังอังคารคุณโปงตอนนี้วันจันทร์อยู่นะครับ4โมงเย็นยังไม่ต้องคลุมค่ะคลุมพรุ่งนี้แต่ตอนนี้มันมืดขนาดนี้แต่ไม่เป็นไรถ้าคุณอยากจะรู้สึกว่าใช่กับบรรยากาศ EP ไหนคุณอยากฟังคุณเช็คฟังได้เลยพรุ่งนี้เราเจอกับอินดิโก้ฟังพร้อมๆกันกับน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะค่ะ
1: อังคารคลุมโปง
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: สวัสดีวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยการทานอาหารที่สดใหม่และลดอาหารสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออมทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
9: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
10: อ Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Townสายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชัน Lovely ล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
8: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออมทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
9: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
11: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
12: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
11: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้าน Bloom รวมมาให้แล้ว Bloom ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2 Bloom BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: เจอกันนะคะ31สิงหาคมคืนนี้วันจันทร์นะคะแน่นอนใต้โต๊ะทำงานโค้ชหนุ่มมันนี่โค้ชจะมานั่งอยู่ตรงนี้นะคะเจอกันตั้งแต่2ทุ่มไปด้วยกันค่ะกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ค
0: ่
2: ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: เฮ้ยก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

0: 4ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
2: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟชิฟเฟอร์ไม่แอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
3: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่7-Eleven

ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและไนอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่7-Eleven

0: กินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวผู้ชาย1คนอยากให้ลูกเราค่ะเป็นผู้ชายอ่อนโยนสอนค่ะว่าถ้ากับผู้หญิงอะอะไรยอมได้ก็ยอมเขาก็มีแฟนน้องผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาคงจะวีนใส่มาหรือลูกชายเราก็เลยอาจจะร้องไห้เรากลัวว่าในอนาคตอะเขาอะจะเป็นคนที่ทนกับความสัมพันธ์ที่มันอาจจะท็อกซิกอะค่ะเราควรจะบอกเขายังไงดี
3: ผมว่าสถานการณ์ที่เขาเจออยู่ตอนนี้มันก็เป็นเรื่องปกติของเด็กวัยรุ่นคนนึงสุดท้ายเด็กเหล่านั้นก็จะโตไปเป็นผู้ใหญ่ในแบบของตัวเองผมว่า รอดูเขาเติบโตรอดูเขาเจอปัญหารอดูเขาแก้ปัญหาในแบบของเขาและถ้าเขาเริ่มไม่ไหวกับการแก้ปัญหานั้นแล้วเราค่อยเป็นเซฟโซนที่พร้อมจะช่วยเหลือเขาเสมอดีกว่า
4: พุทโธพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM DJ Playlist by
8: DJ อ้อมค่ะ
6: EFM New Release
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยปอนง่ายไม่เลอะมือ

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: สวีทเหมือนก่อนนะคะ EDC ค่ะพรุ่งนี้เจอกับพวกเขาด้วยนะคะขอบคุณขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน 4:00 น.กับอีก44นาทีคุณผู้ฟังถามว่าพี่คะพี่ฝันหรือยังคุณผู้ฟังไม่ได้ห่วงหรอกว่าอ้อมจะนอนหลับลึกหรือเปล่าแต่คุณผู้ฟังอยากรู้ใช่ไหมว่าเลขอะไรเอาจริงฝันจะจำไม่ได้ความจำมันสั้นไปนิดนึงโทษเอาใหม่คืนนี้ยังมีพรุ่งนี้เจอกันห้องนู้นเพราะสลับกับพี่อ้อยอังคารพุธค่ะวีคนี้ใครที่จะฟังพี่อ้อยขอรับประทานอัตโทษด้วยนะไปฟังพี่อ้อยพฤหัสสุขแทนนี่คือเหตุผลของคำว่ารักค่ะวันธนกฤตมาคริสบัสค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567

0: One, two, three, go.
1: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร์ฉันจะได้ไม่ลืม
2: FM on tour
3: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมโยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
4: อายโยอายโย
3: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake โปเต้ปาปริก้าคอนเน่โฟปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับปวาริสาวรสิริประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
8: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
9: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
8: หรอใช้ยากไหมล่ะ
9: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
9: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
8: ดีจังโอเคเลย
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
11: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
12: 3 2 1 Sell ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
13: wow.
12: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
11: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: รัฐบาลเสนอกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเตรียมอัดฉีดทัพลูกยางสาวไทยรวมกว่า 11.7 ล้านบาทหลังครองแชมป์เอเชีย2026จนคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมส์ LA 2028ได้สำเร็จนักกีฬา14คนจะได้รับคนละ600,000บาทผู้ฝึกสอนได้รับ 8.4 แสนบาทส่วนสมาคมกีฬาได้รับ 2.52 ล้านบาทขณะที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยจะเดินทางกลับถึงไทย 21:15 น.คืนนี้ วุฒิสภาไฟเขียวพรก.กู้เงิน400,000 ล้านด้านเอกนิติเอกนัทยันรัฐบาลจำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานเหตุความขัดแย้งในตะวันออกกลางกระทบต่อวิกฤตในประเทศขณะลวรนรับ200,000 ล้านยังไม่มีรายละเอียดโครงการเชื่อชัดเจนหลังรับหลักการมั่นใจโปร่งใสตรวจสอบได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์มหาไทยสั่งเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นทุจริตสอบ 3,868 รายส่วนที่รอบรรจุกว่า 1,000 รายไม่เรียกบรรจุเข้าทำงานขณะนิรัตรองปลัดมหาไทยเผยเตรียมเรียกผู้สอบผ่านจริงบรรจุแทนตุลาคมนี้ส่วนคนผิดเตรียมสั่งฟันอาญาขณะที่สถ.ยังไม่ถูกผู้ตัดสินฟ้องร้องด้านนายกรัฐมนตรียันคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเอาผิดตามกฎหมายหลังมี146คนชิงลาออกชี้ยันไม่รอดความผิดส่วนแนวคิดปมยุบกสท.ย้ำยึดตามหลักเกณฑ์พิสูจน์หลักฐานลุยตรวจคลองถมเซ็นเตอร์หาต้นเพลิงแต่ยังเข้าไม่ได้เหตุชั้น2และ3ยังคงต้องรอรื้อโครงสร้างออกก่อนตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งสำนักงานเขตป้อมปราบขยายเวลารับลงทะเบียนผู้ประสบภัยกรณีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ตั้งแต่31สิงหาคมเป็นต้นไป 8:00 นถึง 18:00 นนำหลักฐานประกอบรูปถ่ายความเสียหายยื่นคำร้องที่ศาลาวัดพระพิเรนสอบถามโทรศัพท์หมายเลข02824-4902ต่อ6442กระทรวงการคลังเตือนผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ภายใน 5 ทุ่มคืนนี้ภายใน4ช่องทาง welfare.mof.go.th แอปเป๋าตังแอปทางรัฐธนาคารรัฐ5แห่งกรุงไทยออมสินธกส.ธอส.และธนาคารอิสลามเปิดใช้งานไทย AI Passport วันแรกผ่านเว็บไซต์ AIPass.go.th DE ชูประชาชนเข้าถึง AI ระดับโปรจาก14ค่ายรวม33โมเดลหลังตลาด AI ในไทยเติบโตต่อเนื่องล่าสุดมีผู้ลงทะเบียน 1.33 ล้านคนขณะรัฐเร่งจัดทำกฎหมาย AI ควบคู่การคุ้มครองข้อมูลและความปลอดภัยนายกรัฐมนตรีเผยครม.สัญจรที่สงขลาเตรียมพิจารณาแผนพัฒนาพื้นที่ชายแดนใต้ครอบคลุมท่องเที่ยวเศรษฐกิจคมนาคมรับมือภัยธรรมชาติยันพร้อมจ่ายเงินเยียวยาให้เร็วที่สุดรองนายกเอกนิติหัวสถานการณ์น้ำภาคกลางกำชับพื้นที่เฝ้าระวัง24ชั่วโมงสั่งดูแลประชาชนให้ปลอดภัยรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องอุทยานเขาใหญ่ประกาศปิดน้ำตกโกรอีดกชั่วคราว2วัน31สิงหาคมถึง1กันยายน2569รวม2วันหลังมีฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำต่อเนื่องเกิดน้ำป่าไหลหลากกระแสน้ำในลำห้วยเชี่ยวกรากกระทบความปลอดภัยนักท่องเที่ยวพร้อมสั่งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเข้มแม้จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติด้านสบอ.1สาขาสระบุรีประกาศยกระดับความปลอดภัยสั่งปิดน้ำตกเจ็ดเสาน้อยส่วนรุกขชาติมวกเหล็กชั่วคราว1วันรับมือน้ำป่าไหลหลากสระบุรีปภ.เตือน4อำเภอในพื้นที่ลุ่มต่ำริมโขงจังหวัดหนองคายเฝ้าระวังระดับน้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและคาดว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำประมาณ 30-50 ซมระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2569 เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่สปป.ลาวปิดท้ายกันที่ยอดผู้เสียชีวิตเหตุทานน้ำแข็งถล่มน้ำไหลทะลักบริเวณชายแดนเนปาลทิเบตพุ่งสูงเกือบ800คนแล้วขณะทีมกู้ภัยเนปาลและจีนยังเร่งค้นหาผู้สูญหายกว่า 3,000 ชีวิตท่ามกลางสภาพอากาศที่เลวร้ายจากฝนตกหนักระดับน้ำในแม่น้ำสูงขึ้นต่อเนื่องขณะนานาชาติเร่งส่งทีมช่วยเหลื
13: ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียงเริ่มได้ในชุมชนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 นปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
14: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
15: ไม่เคยทรยศใครขอเพียงแค่เราไม่ทรยศตัวเอง
16: EFM DJ Playlist by
17: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะส่งรักส่งยิ้มนะคะคุณส่งกันไหวหรือเปล่าเพราะบางพื้นที่อยากจะส่งละเกินแต่ส่งไปไม่ถึงเพราะฝนมันตกคุณผู้ฟังรายงานว่าบางนาสุวรรณภูมิฝนตกหนักมากค่ะพี่อ้อมแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะกลับบ้านได้หรือเปล่าเพราะว่าบางทีการจราจรที่มันหนักๆแถบนั้นบางทีได้ค่ะว่าน้ำก็ท่วมแบบว่าเอ้ยไปรถก็ไปลำบากละเกินนะเวลาเขาบอกว่าอะไรนะไม่กลับบางนาแถวนั้นเนี่ยยูเทิร์นกันยากเหลือเกินในขณะที่คุณผู้ฟังบางส่วนอัปเดตว่าสาทรหยุดตกแล้วค่ะแต่ฟ้ายังไม่น่าไว้วางใจการจราจรรถหนาแน่นแต่ยังเคลื่อนตัวได้ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังมันดูท่าจะดีขึ้นบ้างไหมก็เอาเป็นว่าสำหรับคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความมาอยู่ๆก็ส่งมาให้อ้อมรู้สึกดีนะเนี่ยหากจะขอบคุณใครสักคนนึงหนูขอขอบคุณพี่อ้อมนะคะหากพรุ่งนี้ไม่มีจริงก็เข้าใจคำนี้ได้เหมือนกันค่ะเพราะพี่ไม่ใช่คนในครอบครัวแต่พี่เหมือนคนในครอบครัวคนหนึ่งขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสนะคะแต่ไม่ใช่ว่าอ้อมไปวุ่นวายกับคุณผู้ฟังใช่ไหมวุ่นเล่นนะคะเมื่อไหร่ที่มีใครมอบความรู้สึกดีๆเราก็ยินดีเสมอขอบคุณมากๆค่ะที่เปิดโอกาสให้พวกเรานะคะแล้วก็ให้ EFM อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตลอด24ชั่วโมงนะคะและในเมื่อเรามีโอกาสที่จะอยู่ด้วยกันเราก็จะมีเรื่องราวสารพัดคุณผู้ฟังสังเกตไหมครับเวลาเราคุยกันบางทีเราเปิดสปอตโฆษณาคุณผู้ฟังก็ร้องเพลงตามได้ร้องได้ทุกเพลงร้องได้หมดอาหารแมวอาหารหมาธนาคารรถรถร้องได้หมดแล้วอ้อมก็เชื่อว่าสิ่งที่อ้อมกำลังจะบอกคุณผู้ฟังอีกนิดเดียวคุณผู้ฟังจะพูดไปกับอ้อมได้แล้วเพราะฉะนั้นเราจะย้ำกับคุณผู้ฟังฝากเอาไว้ให้คุณเอาไปคิดค่ะกับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนไหนลองคิดซิหัวข้อนี้เรากำลังพูดถึงอะไรถ้าคุณฟังมันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์คุณน่าจะพอเดาได้แล้วหัวข้อที่ได้ดอกเบี้ยทุกเดือนกับออมสินเนี่ยมันจะเป็นอะไรถ้าไม่ใช่ออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะโดยโอนเข้าบัญชีคู่นะคะเขาจะใช้วิธีโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่ากับเงินฝากประจำอยู่ที่ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำนะคะ 10,000 บาทค่ะฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝากนะคะ3ปีค่ะสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอก

0: เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้นะคะถึง31ตุลาคมนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าพี่อ้อมแอบเต้นคุณผู้ฟังเห็นได้ไงกล้องมันไม่ได้จับมาโดนตรงอ้อมยืนสักหน่อยคุณผู้ฟังใช่อ้อมหรือเปล่าที่เห็นน่ะ
1: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
2: สนับสนุนโดยโปเต้ฟาบริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
0: เอ็นดูคุณผู้ฟังสัปดาห์ที่แล้วนะคะสำหรับพุทธอมีแฟนขี้หึงมากจนกลายเป็นปัญหาในชีวิตคู่อยากได้วิธีที่ทำให้แฟนเห็นใจบ้างเพราะว่าบางทีดูไลฟ์ศิลปินชายไม่ได้เลยเพราะในไลฟ์เนี่ยมีผู้หญิงดูไลฟ์อยู่ด้วยคือหรือบางทีคุณผู้ฟังของเราก็เป็นไรเดอร์แฟนก็บอกว่าห้ามถอดหมวกกันน็อกให้ลูกค้าเห็นหน้าโอ้เขาก็รักของเขาไงเวลาเขารักของเขาอ่ะคุณผู้ฟังแต่ดีเจเราจะบอกว่ายังไงรวมไปถึงคุณหมอท็อปด้วยนะคะไปย้อนฟังกันได้นะคะและติดตามกันได้ทุกวันพุธค่ะคุณผู้ฟังสดๆตั้งแต่3ทุ่มกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
1: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
2: สนับสนุนโดยโปเต้ฟาบริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
4: สวัสดีวันจันทร์อย่ารอให้โอกาสเข้ามาหาเราปลุกพลังและสร้างโอกาสให้กับตัวเองเพื่ออนาคตที่สดใสของเรานะคะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
7: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่หมูแกะส่งหมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211หมูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
8: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหม
2: ไม่ให้สอนท้าย
1: แต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
3: Honey

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
2: ์กรอบกรอบ
1: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
3: ์ EFM on tour พร้อม3 4
4: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยบอกกันค่ะยกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
5: EFM on tour
6: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
4: อายกอายกยกยก
6: ทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณอยากฟังแนวไหนก็บอกมารวมไปถึงไม่ระบุแนวด้วยพี่อ้อมเคยเป็นไหมคะคุณผู้ฟังลองฟังไปพร้อมๆกันนะคะคิดถึงใครสักคนแต่เราไม่ได้อยู่ในชีวิตกันละกันทำได้แค่เป็นห่วงเขาฝ่ายเดียวและไม่มีทางรู้เลยว่าเขารู้สึกอย่างไรและสบายดีไหมขอเพลงสักเพลงหนึ่งที่เป็นตัวแทนความรู้สึกแบบนี้ได้ไหมคะหูนั่นสิคะเรามีโจทย์แบบนี้กันหรือเปล่าบางคนอาจจะบอกมีก็ได้ฉันรักเมนของฉันอย่างแบบที่สุดก็ได้ใช่ไหมพี่อ่านบางทีมันก็เป็นความรู้สึกที่เราอาจจะไม่ได้อยู่ชีวิตในกันและกันขนาดนั้นเราไม่ได้เดินไปด้วยกันแต่เราก็มีเขาอยู่ในใจเราก็เป็นไปได้เนาะนี่ตอนนี้ยังไงอ่ะคนที่อยู่ในใจอ้อมในหัวก็มีใครมีเนยมีลูน่ามีโฟกัสซังเงี้ยเหรอวันนั้นก็มีอยู่แค่นี้คุณผู้ฟังเงี้ยเหรอแล้วก็หมาแมวของใครก็ไม่รู้ดูไปเรื่อยเปื่อยก็แล้วแต่ถ้าใครที่มันอยู่ในใจคุณและทำให้คุณมีความสุขไม่ทำให้คุณทุกข์คุณมีเถอะค่ะแล้วก็วันนี้ส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านฝนตกในหลายพื้นที่แล้วก็หยุดแล้วเพราะฉะนั้นเดินทางด้วยความระมัดระวังขอให้คุณไม่เจอคนใจร้ายนะคะส่วนเพลงที่คุณผู้ฟังให้อ้อมเลือกอ้อมไม่แน่ใจว่ามันจะใช่เพลงนี้หรือเปล่าเพลงแรกในเพลย์ลิสต์ช่วงนี้เลยนะคะสำหรับถ้าเราทำได้แค่เป็นมุมของเราฝ่ายเดียวเนาะ
9: EFM DJ Playlist by
8: DJ อ้อมค่ะ

0: ป๊อกซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยที่เก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: เส้นชัยไม่ได้อยู่แค่ปลายทางแต่อยู่ในทุกก้าวที่เราเดิน
4: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
7: Number 7

0: ต้นชั่วโมงของเรานะครับด้วยหนึ่งคานจาก High Scramble สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนี่คืออันดับที่7ซึ่งเป็นซิงเกิลล่าสุดด้วยของน้องๆวง Bus Because of You I Shine นะครับซิงเกิลนี้ชื่อว่ารักมันยากหัวฟังผ่านคำถามมาต้องเยอะสุดท้ายรักนี่แหละมันยากที่สุดเลยนะฮะแล้วก็มีอีกหนึ่งเพลงที่ต้องบอกว่าในชาร์ตเราสัปดาห์ก่อนเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เลยก็คือ High Entry หัวฟังก็จะเป็นงานเข้าใหม่อันดับสูงสุดนะครับที่เข้าชาร์ตสัปดาห์แรกมาจบที่อันดับที่13เลยเป็นงานจากน้ององศาทิทัศน์กับเพลงแสงแรกนะครับซึ่งเป็นเพลงประกอบซีรีส์period นะฮะจากช่องวัน31ที่ชื่อว่าอารุณรุ่งนั่นเอง The Edge of Horizon นะครับนี่คือ2ไฮไลท์ของเราจากน้องวงบัสแล้วก็น้ององศาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังชอบเพลงไหนก็เลือกมาฝากกับเราได้ทุกชั่วโมงเลยและเดี๋ยวมาลุ้นกันทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงกับช่วงของ EFM Playlist of the Week นะ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM DJ Playlist by
3: DJ Soulsafe ครับ

กับฟิลสุดๆคุณฟังเอ๋ยฝนโปรยๆนะฮะไม่หนักมากเพราะว่าหนักไปแล้วช่วง 4-5 โมงนะครับซิงเกิลจากคุณแม็กทัชพลคุณฟังกับเจ้าใจหยิบมาฝากกันในช่วงเย็นนะครับแล้วก็สวัสดีชาว EFM กันด้วยนะครับเย็นวันจันทร์มาเรียบร้อยแล้วก็เป็นวันจันทร์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมด้วยนะครับ31แล้วคุณฟัง DJ Paris อยู่กับโซเซฟนะครับดูแลการช่วงเลิกงานแบบนี้เลย 6:00 น. ถึง 2:00 น. นะครับ2ชั่วโมงเต็มๆที่ต้องบอกว่าคลึ้มมาตั้งแต่

ีเรื่องมาฝากกันนะฮะสำหรับหนึ่งอันนี้จริงๆบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวงที่กรูฟดีเอลดีในมิวสิกวิดีโอมากคุณผู้ฟังครับงานจากฟังกี้เบอร์เกอร์นะครับกับตั้งใจไม่ได้เผลอเห็นว่าเข้ากับช่วงแบบฟีลลิ่งสบายๆกันด้วยนะครับเมื่อกี้นั่งอ่านข้อความอยู่มีคนส่งงานใหม่จากน้องนุ่นนิวเข้ามาเยอะเลย X กับโบกี้นะฮะกับเพลงคาตาพออ่านชื่อเพลงเนี้ยคิดถึงเมื่อวานมากเลยช่วงประมาณสัก4 ทุ่ม 5 ทุ่มครึ่งอะไรอย่างเงี้ยโอ้ตอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดนนำไป1 ลูกเนี่ยผมรู้สึกว่าแหมไม่ใช่แค่คาตาเลยนะเกือบคาบ้านคุณผู้ฟังยังดีที่ได้บรูโน่นะฮะไม่นั้นคาบ้านแน่นอนคุณผู้ฟังเอ๋ยงานคาตานะครับน้องนุ่นนิวเอ็กซ์โบกี้อยากฟังเพลงไลน์รีเควสต์มาได้นะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
4: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
6: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
7: ฮะอินอะไรนะ
6: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าก
8: ินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูน
9: ขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
8: กินน้องสปูน
10: Is that good
11: ดีแล้วดีมันดีนะทุกวันดีมันกำลัง
12: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆ
13: มันต

0: มแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: Is that good
3: ดีแล้วดีอาร์อาร์มันดีนะทุกวันดีอาร์อาร์มันกำลังดีนะ
2: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: เดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: สวัสดีวันจันทร์ใช้ชีวิตให้เต็มที่ในแบบที่เราต้องการแล้วอย่าลืมหันมาดูแลสุขภาพของตัวเราเองด้วยนะครับ
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ Soulsafe ครับ

EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยปอนง่ายไม่เลอะมือ

0: วายฟ์ดีมากคุณฟังนี่คืองานใหม่จากน้องทิกเกอร์อาชิระคุณฟังแล้วก็เป็นซิงเกิลที่4ของน้องกับบ้านของจีเนสด้วยนะครับซิงเกิลนี้ชื่อว่า Wasting Time คุณฟังที่วันก่อนเนี่ยผมนั่งฟังน้องทิกเกอร์เล่าถึงเพลงเนี้ยคือที่มาจากศิลปินชื่อดังก็คือคุณจอห์นเลนนอนนะครับที่เคยพูดเอาไว้ว่าเวลาที่เราใช้เวลากับสิ่งที่มีความสุขเนี่ยมันจะไม่เคยเป็นเวลาที่สูญเปล่าเลยและคนนั่งฟังตรงนี้แล้วทำไมคุณจอห์นเลนนอนเขาพูดไทยได้ผมแปลคุณฟังซึ่งมันก็เปรียบเหมือนความรักอะไรเงี้ยเวลาเราเจอคนที่เราแอบชอบหรือชอบมากๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเวลาเราไปเจอเขาได้ทำอะไรหรือว่าดูหนังฟังเพลงด้วยกันกับเขาเนี่ยจะไม่รู้สึกว่ามันเสียเวลาไปเลยนะครับก็หยิบมาฝากกันชั่วโมงนี้กับ EFM New Release นะครับขอบคุณด้วยสำหรับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนจ้ะ
1: EFM New Releaseสนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน

0: ท้ายเพลย์ลิสต์ชั่วโมงแรกของเรานะครับด้วยงานจาก You Boy DJ X กับโอ๊ตประโมทนะครับกับอยู่ก่อนกูฟังแล้วก็อยากจะส่งท้ายชั่วโมงให้กับคนรักน้องหมากันหน่อยกูฟังใครที่เลี้ยงสุนัขอยู่ที่บ้านนะครับวันนี้เรามาครบจบในสูตรเดียวเพื่อให้น้องหมาของเราสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่กับเราไปนานๆนะครับกับใหม่ครบจบในสูตรเดียวกับคานิว่า Mother Dog and Puppy นะครับอาหารสุนัขที่ดูแลทั้งแม่และก็ลูกสุนัขด้วยนะครับโภชนาการครบถ้วนเลยคุณฟังเพื่อให้ทุกช่วงเวลาสำคัญของชีวิตนะครับเหมาะสำหรับลูกสุนัขอายุ3สัปดาห์ถึง1ปีนะครับมีอะไรที่เหมาะสมบ้างคือทั้งหมดเนี่ยเขาจะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับพัฒนาสมองและสายตาเสริมสร้างกระดูกและฟันนะครับรวมไปถึงเสริมสร้างกล้ามเนื้อและก็การเจริญเติบโตด้วยที่สำคัญเนี่ยเขาเหมาะสำหรับแม่สุนัขด้วยนะครับตั้งท้องให้นมแล้วก็หลังให้นมนะครับเพราะว่าเขามีทั้งพลังงานแล้วก็โปรตีนสูงช่วยสนับสนุนการผลิตน้ำนมให้เพียงพอนะครับช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายรวมไปถึงช่วยชดเชยการสูญเสียแคลเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็สารอาหารอื่นๆระหว่างการผลิตน้ำนมด้วยนะครับเพราะว่าทุกช่วงเวลาของความรักเนี่ยต้องการการดูแลที่เหมาะสมคุณผู้ฟังดูแลด้วยอาหารแมวและสุนัขคานิว่านะครับเพื่อให้เขาเนี่ยอยู่กับเรากวนเราไปนานๆเลยสามารถหาซื้อได้แล้วครับวันนี้ที่ร้านเพ็ทช็อปชั้นนำทั่วไปนะครับหรือว่าช่องทางออนไลน์อาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบจัดไปเลยชั่วโมงหน้าใครรอขึ้นใจอยู่จากวงเมอร์เดี๋ยวมาฟังด้วยกันนะ
1: EFM DJ Playlist by
0: DJ So Safe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

ว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
1: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
2: พออยหอยกระปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
0: วันพุธ
1: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
3: แฉข่าวเช้า First Class
0: วันพฤหัสและวันศุกร์
1: พบกับชาวพุธตุ๊ดตูม
4: แฉข่าวเช้า
5: ชาวพุธกับตุ๊ดตู
6: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอลิฟ
7: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
9: EFM on tour พร้อม3 4
10: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยหอบกันขายกยกมอลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
11: EFM on tour
12: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
10: อายกอายกยกยก
12: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Porte Paprika Conne For Parkon Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อแรงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุลากลิ่นหอมเย็น
13: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: พักเมื่อท้อไปต่อเมื่อพร้อม
15: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
16: Number 13

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์

0: BFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: หนึ่งรายการพาคุณฟินทุกแฟนดอมนะครับกับ EFM Fandom Live สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเปิดสตูต้อนรับ2หนุ่มอารมณ์ดีนะครับแม็กนัทนั่นเองที่รอบเนี้ยมาใน Fandom Live เนี่ยเป็นครั้งที่5แล้วนะฮะเอาเป็นว่าแบบเหมือนเปรียบเสมือนเจอกันปีละครั้งกูก็ฟังเอ๋ยล่าสุดเนี่ยแม็กนัทเขาก็มีลูกสาวแล้วเนาะที่ชื่อว่าน้องฮาร์ดี้นะครับในรายการเนี่ยถามถึงน้องเยอะเลยรวมไปถึงเกมท้ายชั่วโมงนะครับที่ให้2หนุ่มแม็กนัทเนี่ยโคเวอร์เป็นลูกสาวฮาร์ดี้บอกเลยว่าน่ารักมากคุณผู้ฟังอยากให้ไปย้อนหลังกันได้นะครับที่ YouTube A Time Online Channel เลยส่วนสัปดาห์นี้นะครับพฤหัสบดีที่27สิงหาคมเดี๋ยวมาเจอกับ2สาวกันบ้างนะฮะ Mew Love จากบ้านของ GMM TV นะครับส่วนใครที่อยากร่วมสนุกกับกิจกรรมเรา Fandom Fan Fiction Imagine เนี่ยที่เปิดโอกาสให้กับแฟนๆเนี่ยได้ลองจินตนาการนิยายหรือว่าฟิกชันที่เหมาะกับ Mew Love มากที่สุดนะครับเพราะว่า5ฉบับที่โดนใจเนี่ยเดี๋ยวมีของวันพร้อมกับลายเซ็นให้ด้วยนะฮะรายละเอียดอยู่ใน X ของ EFM Station แล้วเดี๋ยวเราปิดรับพรุ่งนี้ช่วงเที่ยงคืนนะครับขอบคุณด้วยสำหรับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทจ้ะ
0: EFM Fandom Live
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
3: EFM DJ Playlist by
2: DJ Soulsafe ครับ

ซิงเกิลรีเควสต์นะครับชั่วโมงที่2ของเรากับงานของน้องบิวกินชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอนะครับแต่ว่าถ้าใครชอบตัวเองตอนอยู่กับน้องแมวแล้วก็อยากเอาใจน้องแมวให้อยู่หมัดเหมือนกับบิวกินแล้วเนี่ยต้องนี่เลยกับอาหารแมวชนิดเปียกนะครับมีโ

สินค้าเว็บไซต์ PCG Shop Online แล้วก็ร้านค้าทางการใน Shopee Lazada รวมไปถึง TikTok Shop ด้วยนะครับแล้วมาเอาใจน้องแมวให้อยู่หมัดเหมือนกับบิลกิ้นด้วยอาหารเปียกแมวมีโอดีไลท์และที่สำคัญมีแมวต้องมีโอนะครับเวลาเห็นอยู่เนี่ยน่าจะได้ประมาณสัก2เพลงปิดท้ายเรดิโอด้วยกันคุณผู้ฟังครับส่วนเพลงไหนที่รีเควสต์มาไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวหลังทุ่มครึ่งรอไปต่อกันในออนไลน์นะครับสะดวกทางไหนแวะมาได้เลยทั้งแอปพลิเคชันไทม์ฟังฟินแล้วก็เว็บไซต์ atime.live/efm นะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
4: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
5: เคาะข่าวค่ำ
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเคาะข่าวค่ำนะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณค่ะ31สิงหาคมสิ้นเดือนแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นสิ้นเดือนที่บางคนบอกว่าเป็นสิ้นเดือนนะแต่ว่าเป็นวันจันทร์นะสินะคะต้องมาทำงานกันแล้วก็วันนี้ที่กรุงเทพมหานครหลายจุดทีเดียวฝนตกมาตั้งแต่ช่วงสายๆนะคะ19นาฬิกา30นาทีแบบนี้เรื่อยไปจนถึง20นาฬิกาโดยประมาณให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังค่ะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันนะคะถ้าใครกำลังเดินทางกลับบ้านเดี๋ยวมาฟังข่าวสารกันหน่อยก็เดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะคะพรุ่งนี้หรือวันนี้มีประเด็นอะไรที่น่าติดตามบ้างวันนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะขออภัยไปที่ภาคใต้ที่จังหวัดสงขลาแต่ว่าในพรุ่งนี้ค่ะนายกจะประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรซึ่งเป็นการประชุมครม.สัญจรนัดแรกของคณะรัฐมนตรีอนุทินเลยนะคะที่มหาวิทยาลัยสงขลาในวันพรุ่งนี้นะคะเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นปี68ค่ะก็มีการเพิกถอนผู้ที่มีรายชื่อเข้าสอบนะคะที่ได้รับการบรรจุไปแล้ว 3,868 รายอันนี้เพิกถอนไปแล้วนะ146รายชิงลาออกไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะแต่ว่านายกรัฐมนตรียืนยันเลยว่าแม้จะลาออกไปแล้วแต่ว่าไม่รอดความผิดนะคะมีการเรียกตำรวจด่านน้องสองห้องที่ถูกผู้ต้องหากล่าวหาว่าตำรวจขอแบ่งทองแลกกับการลดข้อหาให้ชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะโดยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายก็ให้สั่งเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเดี๋ยวสักครู่มาติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้กันค่ะ
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วBye.

0: อง
1: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ปอดได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณปอดได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับคาฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาฟอร์แคชที่แอปโกบัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
4: สีผมสวยด้วย D Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: กลับมาข้อข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะเริ่มกันที่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะช่วงเช้าก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางลงไปในพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดสงขลาก็มีการไปชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาถึงร่างพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทนะคะแล้วก็10โมงนิดๆลงไปที่สงขลาคือนายกรัฐมนตรีเนี่ยนำคณะลงไปค่ะก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ในวันพรุ่งนี้โดยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ประตูระบายน้ำหน้าควนค่ะตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาไปสำรวจพื้นที่รับฟังปัญหาแล้วก็ติดตามแผนงานระบบป้องกันอุทกภัยเมืองหาดใหญ่รับฟังผลการดำเนินงานซ่อมแซมคลองร.1ก่อนจะพบปะประชาชนในพื้นที่นะคะอธิบดีกรมทางหลวงขออภัยอธิบดีกรมชลประทานรายงานบอกว่ากรมชลประทานดำเนินการโครงการฟื้นฟูโครงสร้างที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือฤดูน้ำหลากปี69ค่ะครอบคลุมการขุดลอกคลอง7สายด้วยกันแล้วก็เป็นการซ่อมแซมอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายจะแล้วเสร็จก่อนเดือนตุลาคมนี้นะคะมั่นใจว่าโครงการโครงสร้างการบริหารจัดการคลองร.1จะสามารถรองรับน้ำในช่วงฤดูฝนได้แล้วก็ระบายน้ำได้ประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะภายหลังรับฟังรายงานนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้พบปะกับพี่น้องประชาชนขอประชาชนมั่นใจเรื่องของการบริหารจัดการน้ำว่าระบบมีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอและกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือทั้งข้อมูลปริมาณฝนแล้วก็ปริมาณน้ำรวมไปถึงสภาพอากาศให้เป็นข้อมูลที่ตรงกันค่ะเพื่อจะประเมินสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีในการประชุมครม.พรุ่งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีจะเสนอเรื่องการทำประกันอุทกภัยให้กับประชาชนทุกหลังคาเรือนเพื่อที่จะป้องกันเอาไว้พอมันเกิดเหตุจะได้ไม่กังวลเรื่องการพิสูจน์ว่าเป็นผู้เช่าหรือว่าเป็นเจ้าของเคหสถานนายกให้สัมภาษณ์ด้วยค่ะบอกว่าได้พูดคุยกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดของจังหวัดสงขลาเองเนี่ยนะคะบอกว่าปีนี้น้ำจะท่วมหรือไม่เราไม่สามารถที่จะบังคับได้หรือไม่สามารถคาดการได้ล่วงหน้าเลยแต่ต้องเตรียมความพร้อมต้องอพยพคนให้ทันท่วงทีค่ะสถานพยาบาลรวมไปถึงศูนย์อพยพต่างๆก็ต้องพร้อมสมบูรณ์ที่สุดระบบการระบายน้ำในคลองชลประทานต่างๆถนนก็ต้องทำให้น้ำมีที่วิ่งไปในที่ที่มันควรจะไปได้ถือว่าจะต้องมีการเตรียมตัวค่ะขุดลอกคูคลองตักตะกอนดินที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำออกซึ่งเราก็ได้ให้งบประมาณให้กรมชลประทานไปดำเนินการแล้วนะคะนายกบอกแบบนั้นจากนั้นนายกก็ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาที่ตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาค่ะถึงตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงรวมไปถึงโครงการสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตานะคะที่ตำบลเกาะกลางถึงเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ทีนี้ค่ะทั้ง2โครงการเนี่ยเป็นโครงการสำคัญนะคะในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมของภาคใต้ตามแนวทาง Green Transport มุ่งสู่การพัฒนาที่สมบูรณ์และก็ยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังคะมีรายงานว่าช่วงประมาณบ่ายโมงครึ่งค่ะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาที่ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลาบริเวณตรงข้ามอาคารคณะครุศาสตร์แล้วก็อุตสาหกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมนะคะซึ่งเป็นจุดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตรงนี้รัฐบาลเขาจัดเวิร์กช็อปนะคะระดมความคิดความเห็นระดมปัญหาอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นรวมไปถึงข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาพื้นที่ใน5 จังหวัดภาคใต้ที่มีการพูดคุยกันก็คือสงขลาสตูลปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสที่นายกจะเป็นประธานเนี่ยนะคะก็แน่นอนว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยก่อนที่จะเดินทางไปถึงนะคะก่อนที่นายกจะไปถึงนะคะปรากฏว่าเกิดเสียงดังสนั่นขึ้นค่ะต้นเสียงมาจากรถ Fortuner คันหนึ่งของเจ้าหน้าที่ที่จอดอยู่ตรงข้ามกับหอประชุมแล้วก็ปรากฏว่าเกิดกลุ่มควันบริเวณห้องเครื่องทำเอาตกอกตกใจกันค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ EOD ก็เข้าไปตรวจสอบบริเวณพื้นที่ทันทีเบื้องต้นอาจจะเกิดจากหม้อน้ำระเบิดนะคะเพราะว่ารถยนต์คันดังกล่าวขับมาไกลค่ะท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดอีกท่านหนึ่งที่ลงพื้นที่ไปที่ภาคใต้เหมือนกันนะคะก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะท่านก็ไปที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าที่ค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านไปตรวจเยี่ยมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะมีพลเอกธราพงษ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะร่วมลงพื้นที่ติดตามปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในพื้นที่มีพลโทนรทิพย์โพยนอกท่านแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4กล่าวรายงานค่ะบอกว่าปัจจุบันผู้ก่อเหตุยังคงมุ่งสร้างสถานการณ์ความรุนแรงก่อความเสียหายเป็นวงกว้างแล้วก็ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจเพื่อแสดงให้เห็นถึงการมีตัวตนรวมถึงมุ่งหวังในการเมืองค่ะแล้วก็ขับเคลื่อนภาคประชาสังคมแต่ว่าอย่างไรก็ตามหน่วยงานในพื้นที่ยังคงบูรณาการการทำงานอย่างเป็นเอกภาพค่ะขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนาโดยด้านของความมั่นคงนะคะก็มีการบังคับใช้กฎหมายการดำเนินการกับกลุ่มบุคคลต้องสงสัยหลายรายพร้อมเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านเน้นย้ำนะคะการขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่พร้อมสนับสนุนการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็นำไปสู่ความสงบสุขอย่างยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะจากสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนใต้นะคะมาดูเรื่องของการตรวจสอบทุจริตสอบบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานหรือว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่นของปี68กันหน่อยมีความคืบหน้าค่ะจากกรณีที่ต้องเพิกถอนผู้เข้าสอบที่แก้ไขคะแนนก่อนหน้านี้เราจะคุ้นชินกับตัวเลขผู้ที่โกงสอบและมีการแก้ไขคะแนน 5,900 กว่าคนใช่ไหมคะดีเดย์วันนี้ค่ะให้เพิกถอนให้เสร็จสิ้นว่ากันง่ายๆคือวันนี้จะต้องเพิกถอนทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้ซึ่งเพิกถอนเรียบร้อยไปแล้ว 3,868 คนส่วนที่เหลือยังไม่ได้บรรจุค่ะก็ไม่ต้องมีการเพิกถอนนะคะหลายคนก็ถามว่าทำไมถึงเพิกถอนไปแค่ 3,800 ล่ะทั้งที่ทั้งหมดทั้งมวลมีตั้ง 5,900 กว่าคนก็นั่นแหละค่ะอย่างที่บอกไปตอนนี้ 5,900 กว่าคนเนี้ยได้รับการบรรจุไปแค่ 3,800 คนส่วนที่เหลือเนี่ยนะคะยังไม่ได้เรียกบรรจุก็เลยไม่ต้องเพิกถอนแล้วก็จะเตรียมเรียกผู้สอบผ่านบรรจุที่เขาสอบผ่านจริงๆด้วยความสามารถจริงๆเนี่ยมาบรรจุแทนก็ยืนยันว่าภายในเดือนตุลาคมนี้แหละค่ะแต่ว่าใน386รายชื่อที่มีการเพิกถอนไปเนี่ยมี146รายชื่อค่ะชิงลาออกไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าเรื่องนี้นายกรัฐมนตรียืนยันเลยนะคะแม้จะลาออกไปแต่ก็ไม่รอดความผิดค่ะคุณอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ท่านให้สัมภาษณ์นะคะกรณีการเอาผิดกับผู้ทุจริตสอบท้องถิ่น146คนที่ชิงลาออกไปก่อนที่จะมีคำสั่งถอดถอนบอกว่าความผิดเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็ว่ากันไปตามกฎหมายสำหรับแนวคิดเรื่องของการยุบคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.นายกย้ำว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็หลักเกณฑ์ถามกี่ครั้งก็ต้องตอบว่าเป็นไปตามกฎหมายเพราะหากถูกใจอย่างเดียวเอามาทำงานไม่ได้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายด้วยไม่มีอิทธิพลใดที่จะทำให้การดำเนินคดีเบี่ยงเบนไปได้ขอให้คำยืนยันแบบนี้ค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นคุณนิรัตพงศิทธิถาวรท่านบอกว่ากรณีที่มีการเพิกถอนไป 3,868 ราย ทั้งที่ตรวจสอบพบ 5,925 รายเนี่ยนะคะตัวเลข 5,900 เนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเพราะว่าการแก้ไขบัญชีในบัญชีใหญ่ 5,900 คนเนี่ยถูกแก้ไขออกจากบัญชีใหญ่เรียบร้อยแล้วแต่มีผู้ที่ได้รับบรรจุไปเป็นข้าราชการแค่ 3,800 คนก็เลยยกเลิกแค่นั้นแต่ในบัญชีใหญ่อะค่ะ 5,900 คนนี้ถูกแก้ไขออกจากระบบแล้วซึ่งก็จะต้องทำเรื่องเพิกถอน 3,800 กว่าคนนี้ส่วนอีกพันกว่ารายที่เหลือยังอยู่ระหว่างการรอสอบบรรจุก็เลยใช้วิธีแบบนี้รออยู่ใช่ไหมโอเคงั้นไม่เรียกบรรจุเข้าทำงานนะคะทำให้ไม่ต้องเพิกถอนกันในจำนวนผู้เพิกถอน 3,868 รายนี้ค่ะพบว่ามีผู้มายื่นใบลาออกอย่างที่บอกไป140กว่าคนนะคะลาออกเนี่ยมันไม่ได้พ้นจากความผิดอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกนั่นแหละค่ะก็ส่งข้อมูลส่งหลักฐานทั้งหมดทั้งมวลรวมไปถึงคะแนนที่สอบได้จริงๆไปให้ปปช.ให้ตำรวจให้ DSI ให้สำนักงานปปง.แล้วก็สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดำเนินคดีในส่วนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับขั้นตอนต่อไปค่ะสถ.ก็จะกำหนดแผนบริหารจัดการบัญชีเพื่อคืนความยุติธรรมจะเรียกบรรจุผู้ที่สอบแข่งขันได้จริงตามลำดับที่ถูกต้องจากบัญชีที่มีอยู่ประมาณ 50,000 รายเข้าปฏิบัติงานแทนตำแหน่งที่ถูกถอดถอนออกไปตุลาคมนี้ชุดใหม่น่าจะได้บรรจุกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนคู่เดียวค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเรื่องของการเยียวยาผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กันค่ะ
6: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียว

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
6: ช่วงสุดท้ายของเคาะข่าวค่ำค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันยุวธิดาภูคำนวณนะคะช่วงนี้มาดูความคืบหน้าการเยียวยาผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ค่ะก่อไหม้ตั้งแต่ช่วงคืนวันศุกร์ที่27สิงหาคมที่ผ่านมานะคะทางสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขาแจ้งประกาศขยายเวลารับลงทะเบียนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อดำเนินความเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยในการที่จะยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือค่ะโดยเปิดให้ผู้ประสบภัยเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นค่ะบริเวณศาลาวัดพระพิเรนนะคะเอกสารหลักฐานที่จะต้องเตรียมไปค่ะคือสัญญาเช่าสำเนาบัตรประชาชนบันทึกประจำวันสถานีตำรวจโดยระบุความเสียหายเป็นรายกรณีนะคะมีรูปภาพประกอบความเสียหายด้วยทางนี้สำนักงานเขตก็จะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยแล้วก็นัดจ่ายเงินที่สำนักงานเขตอีกครั้งหนึ่งสอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายปกครองค่ะโทรหมายเลขโทรศัพท์028244902ต่อ6442อีกครั้งหนึ่งนะคะ028244902ต่อ6442หรือว่าจะเป็น022816117ค่ะหรือว่าจะติดตามข้อมูลข่าวสารรายละเอียดได้ที่จุดให้บริการแฟนเพจของสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายก็ได้นะคะผ่านทาง Facebook อันนี้ง่ายหน่อยนะคะก็พอเข้าไปใน Facebook สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเดี๋ยวในนั้นจะมีรายละเอียดทั้งหมดนะคะวันนี้ผู้ประกอบการร้านคลองถมเซ็นเตอร์เขาเข้าไปให้ข้อมูลภายในจุดเกิดเหตุค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจภายในศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์นะคะปรากฏว่าเข้าไปได้ไม่ถึง10นาทีค่ะผู้ประกอบการหญิงคนดังกล่าวเกิดอาการหมดสติค่ะแล้วก็เป็นลมลงเจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวไปปฐมพยาบาลในจุดเกิดเหตุอะค่ะจากการสอบถามเบื้องต้นนะคะคาดว่าจะอาจจะเกิดจากความเสียใจหลังจากที่เห็นร้านค้าของตัวเองเนี่ยค่ะได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้ประกอบกับว่าผู้ประกอบการหญิงรายเนี้ยไม่ได้พักผ่อนมานาน3วันละเครียดสะสมเครียดมาตั้งแต่วันเกิดเหตุหลังหมดสติไปประมาณ10นาทีก็เริ่มรู้สึกตัวนะคะก่อนที่จะร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจขณะที่วันนี้เองกองพิสูจน์หลักฐานก็เข้าตรวจสอบภายในเขามีการตรวจสอบแบบถ้าเหตุมันเกิดมาใช่ไหมคะแม้ว่าเหตุจะเกิดตั้งแต่วันศุกร์ที่27สิงหาคมแต่ว่าวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่เข้าไปตรวจสอบได้ภายในเร่งเก็บพยานหลักฐานทั้งหมดแล้วก็ตอนนี้ความเสียหายของผู้ประกอบการยังคงรอการประเมินช่วยเหลืออยู่ค่ะสำหรับสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้ยังต้องรอเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานนะคะเพราะว่าวันนี้เข้าไปตรวจสอบภายในโครงสร้างของอาคารคลองถมเป็นวันแรกหลังกับเจ้าหน้าที่สำนักโยธาธิการกรุงเทพมหานครเขาได้ประเมินเอาไว้ละเข้าไปได้ปลอดภัยแล้วนะคะก็เลยไปดูกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องติดตามสาเหตุอีกครั้งนึงคุณชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะท่านผู้ว่าบอกว่าสถานการณ์ดีขึ้นใกล้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เข้าไปตรวจพื้นที่ ไปหาจุดต้นเพลิงเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าจุดต้นเพลิงน่าจะอยู่บริเวณล็อก5โซน4ค่ะโดยต้องใช้ทั้งพยานบุคคลภาพจากสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงประกอบกันพร้อมจะเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็หาพื้นที่ค้าขายชั่วคราวให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบนะคะส่วนคุณภาพอากาศตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคะไม่ได้พบก๊าซพิษละขณะที่การรื้อถอนอาคารเป็นหน้าที่ของเจ้าของอาคารหลังเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบพื้นที่เสร็จสิ้นแล้วก็จะประเมินว่าไม่พบความเสี่ยงด้านความปลอดภัยก็จะให้สามารถเข้าไปรื้อถอนอาคารได้ด้านคดีค่ะพลตำรวจตรีชัยกิจโตอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6เปิดเผยว่ามีผู้เสียหายมาแจ้งความตอนนี้170คนสอบปากคำทั้งพยานทั้งผู้เสียหายรวมแล้ว138คนมีความคืบหน้าไปมากค่ะแต่ว่ายังไม่มีข้อมูลที่เชื่อมโยงไปจนถึงเหตุลอบวางเพลิงแต่แนวทางการสืบสวนยังไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้งนะคะก็ต้องนำข้อมูลการตรวจพิสูจน์หลักฐานของกองพิสูจน์หลักฐานตำรวจเนี่ยมาประกอบการพิจารณาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาดูประเด็นนี้กันหน่อยมันมีกรณีตำรวจด่านหนองสองห้องค่ะถูกผู้ต้องหากล่าวหาบอกว่าเนี่ยตำรวจมาขอแบ่งทองบอกว่าจะแลกกับการลดข้อกล่าวหาทำให้เรื่องนี้รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายสั่งเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเลยค่ะเพราะว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายรวมทั้งขยายผลพัวพันเครือข่ายพนันออนไลน์หรือไม่ค่ะพันตำรวจเอกประภาสนะคะขออภัยพันตำรวจเอกประภาสทิติศักดิ์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายบอกว่าได้รับมอบหมายจากผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายให้ตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะที่เป็นกระแสข่าวอยู่ตอนนี้กรณีผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์เขาอ้างว่าตำรวจด่านตรวจหนองสองห้องขอแบ่งทองโดยเชิญตำรวจที่ปฏิบัติงานในวันนั้นซึ่งมี6นายมาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างละเอียดยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้นะคะยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายขณะเดียวกันจากการตรวจค้นตัวนายปิยพงศ์ผู้ต้องหาแล้วก็แฟนสาวที่นั่งรถมาด้วยไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่ไปพบวัสดุวัตถุอะค่ะคล้ายๆกับทองคำบริเวณกระเป๋าข้างหน้าเสื้อแขนยาวที่นายปิยพงศ์เขาสวมใส่มาทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ถามถึงที่มาที่ไปผู้ต้องหากลับตอบวกวนค่ะไม่สามารถแจ้งที่มาได้ส่วนแฟนสาวผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนะคะแต่พบวัสดุคล้ายทองคำจำนวนหนึ่งอยู่ในกระเป๋าสะพายของแฟนสาวด้วยซึ่งให้การว่าทำงานหาเงินมาซื้อทองคำเองชุดจับกุมก็ได้คืนวัตถุคล้ายทองคำแก่แฟนสาวไปส่วนทองคำแท่ง6แท่งมีทองคำแท่ง6แท่งด้วยนะคะแท่งละ1บาทตรวจสอบแล้วค่ะเป็นทองจริงๆยังไม่มีผู้ใดติดต่อขอรับคืนผู้ที่เป็นเจ้าของสามารถแสดงตัวพร้อมพิสูจน์ความเป็นเจ้าของทองคำได้นะคะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองหนองคายส่วนจะเรียกตัวผู้ต้องหามาสอบปากคำเพิ่มเติมหรือไม่ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานตามกระบวนการของกฎหมายค่ะคุณผู้ฟังคะเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจค้นรถจักรยานยนต์ของนายปิยพงศ์เพิ่มเติมขออภัยรถยนต์ของนายปิยพงศ์เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่ามันมีกล่องพัสดุอยู่หลังรถค่ะตรวจสอบแล้วเป็นโทรศัพท์มือถือมากถึง124เครื่องมีคอมพิวเตอร์แบบพกพาอีก15เครื่องผู้ต้องหาเขาอ้างแบบนี้ค่ะเขาบอกว่ามารับของไปให้นายแต่ไม่รู้ว่านายเนี่ยนายคนไหนกันแน่นะคะต้องสืบสวนขยายผลต่อเราคาดการณ์กันว่าเอ๊ะมันจะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับขบวนการพนันออนไลน์ไหมเพราะจากข้อมูลเบื้องต้นตรวจสอบโทรศัพท์มือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์ที่ตรวจยึดมันมีข้อมูลที่ไปเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับเว็บพนันออนไลน์ค่ะมีข้อมูลบัญชีม้าที่ใช้ในการรับโอนเงินด้วยแล้วก็มีบัญชีรายชื่อของพนักงานอีก20คนเจ้าหน้าที่เขาก็จะขยายผลการปฏิบัติการต่อไปนะคะอีกหนึ่งประเด็นค่ะเมื่อเช้าก่อนที่จะไปลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดสงขลานะคะอย่างที่เราเล่าไปช่วงต้นว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็มีภารกิจไปที่สภาผู้แทนราษฎรนะคะไปแถลงต่อวุฒิสภาถึงพรกกู้เงิน400ล้านบาทในการรับมือวิกฤตพลังงานค่ะโดยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานแล้วก็การเปลี่ยนผ่านพลังงานหรือว่าพรกกู้เงิน400ล้านผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะพอวันนี้เข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภาต่อมันต้องเข้า2ที่ประชุมส.ส.ผ่านแล้ววันนี้ส.ว.ค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา ว่ารัฐบาลจำเป็นจะต้องใช้พ.ร.ก.ฉบับนี้เพราะแหล่งเงินและเครื่องมือทางการคลังปกติไม่เพียงพอไม่ทันต่อสถานการณ์วงเงินกู้ 400,000 ล้านแบ่งเป็น 200,000 ล้านเพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการและอีก 200,000 ล้านก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมไปถึงพัฒนาทักษะนวัตกรรมด้านพลังงานนายกย้ำว่าการกู้เงินครั้งนี้ไม่ใช่ทางการกู้เงินครั้งนี้เป็นทางเลือกสุดท้ายหลังรัฐบาลพยายามบริหารแหล่งเงินภายใต้กรอบกฎหมายที่มีอยู่คือการกู้ก็ยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังแล้วก็คาดว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP จะไม่เกิน 70% นะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะมีการวางแผนการกู้แล้วก็การชำระหนี้อย่างเป็นระบบเพื่อควบคุมต้นทุนการกระจายความเสี่ยงโครงการที่จะใช้งบเงินกู้ต้องผ่านการกันกรองก่อนค่ะแล้วก็ต้องตรงตามวัตถุประสงค์มีความจำเป็นเร่งด่วนคุ้มค่าไม่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณหรือแหล่งเงินอื่นและสามารถดำเนินการได้ทันทีฟังความเห็นสว.กันบ้างค่ะนาวาตรีวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณสว.อภิปรายว่า 200,000 ล้านบาทก้อนแรกเนี่ยไม่ได้มีปัญหาหรอกนะแต่ 200,000 บาทหลังเนี่ยมันน่าเป็นห่วงเพราะว่ามีความย้อนแย้งในวัตถุประสงค์กู้เงินว่าแก้ปัญหาถูกทิศทางถูกทางถูกจุดหรือเปล่าเพราะขนาดเนี้ยเรามีหนี้สาธารณะมากกว่า 60% อีกไม่เท่าไหร่ก็ 70% เต็มเพดานแล้วต้องจ่ายดอกเบี้ยปีละ 200,000 กว่าล้านโหเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะซึ่งต้องหักจากงบประมาณในแต่ละปีอย่าให้เราต้องใช้หนี้ชั่วลูกชั่วหลานอย่าลืมว่าดอกเบี้ยต่อปีเนี่ยมัน 200,000 ล้านบาทเลยนะก็คาดหวังว่ากระทรวงการคลังจะบริหารเรื่องนี้ให้เป็นอย่างดีสว.นรเศรษฐ์ปัญญากรค่ะตั้งคำถามว่าเงิน 400,000 ล้านที่เรากำลังจะกู้เนี่ยประเทศไทยจะได้อะไรกลับมาจะได้แผงโซลาร์เซลล์แบตเตอรี่เครื่องจักรที่นำเข้าจากต่างประเทศหรือจะใช้โอกาสนี้ยกระดับอุตสาหกรรมใหม่ขีดความสามารถใหม่ๆของประเทศเราจะได้2 อย่างนี้ถ้าได้ต้องดูว่า2 อย่างนี้มันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงการกู้เงินโดยไม่มีโครงการที่ชัดเจนไม่มีตัวชี้วัดที่เด่นชัดเท่ากับการขอให้สภาเซ็นเช็คเปล่าดังนั้นก่อนที่รัฐบาลจะขอให้สภาอนุมัติเงินก้อนใหญ่เราต้องดูให้ชัดว่าเราจะเอาเงินก้อนนี้ไปทำอะไรการเปลี่ยนผ่านพลังงานต้องไม่ใช่แค่การซื้ออุปกรณ์และเทคโนโลยีเข้ามาติดตั้งต้องเอามายกระดับให้ประเทศมียุทธศาสตร์และอุตสาหกรรมใหม่ให้ได้เพราะเงินที่ใช้มันไม่ใช่น้อยๆเลยสว.นรเศรษฐ์บอกว่าประเทศที่มองเห็นโอกาสจะคิดว่าจะสร้างอุตสาหกรรมอะไรจากการลดคาร์บอนได้บ้างแต่สิ่งที่ตนเห็นจากพ.ร.ก.ฉบับนี้คือเรายังไม่เห็นภาพชัดเจนเลยว่าการกู้เงินก้อนนี้จะเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมของประเทศเราได้ยังไงขณะที่คุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีคลังนะคะบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจในช่วงไตรมาส2ที่ออกมามันสะท้อนว่าพ.ร.ก.ฉบับนี้ทันการไม่ใช่ทันเศรษฐกิจไม่เช่นนั้นเศรษฐกิจอาจจะหนักไปกว่านี้นะคะราคาน้ำมันในตลาดโลกก็พุ่งราคาของก็แพงส่งผลให้ค่าครองชีพประชาชนสูงขึ้นจากนั้นที่ประชุมลงมติค่ะเห็นชอบพ.ร.ก.ดังกล่าวนะคะด้วยคะแนนเสียง135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงแล้วก็ไม่ลงคะแนน1เสียงเท่ากับว่าพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านผ่านความเห็นชอบจากทั้งสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภาค่ะหมดเวลาของข้อข่าวค่ำแล้วนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังลากันไปแล้ววันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
7: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นาฬิกาโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสิงห์พงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ความว่าพระท่านนายรามจันทราเปาเดลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงกาฎมันดุข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของเนปาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายหรือผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจและความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวเนปาลที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงทั้งขอภาวนาให้ผู้ที่ยังสูญหายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยในสถานการณ์อันยากลำบากยิ่งนี้มีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพิบัติภัยร้ายแรงนี้จะสิ้นสุดในเร็ววันพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเนปาลจะฟื้นฟูพลังกายใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์เลวร้ายนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงที่เมืองฉีกาเซเขตปกครองตนเองทิเบตสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ความว่าพระท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มที่สร้างความเสียหายรุนแรงบริเวณด่านจีหลงเมืองชีกาเซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและผู้ที่ประสบความโศกเศร้าและความสูญเสียทุกคนความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะคงอยู่กับผู้ประสบภัยครอบครัวของผู้เสียชีวิตตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความพยายามในการค้นหาและกู้ภัยจะสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้เพิ่มขึ้นและขอให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฟื้นฟูจากภัยพิบัตินี้ได้อย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุวงศ์และองค์คมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา7นาฬิกาพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัสหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพในรอบเวลา5นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกาโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามรวม8รูปทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในช่วงเวลาดังกล่าวพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์และบทพระธรรมใหม่ทำนองเลื่อนส่วนพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์ทำนองกะ
เวลา 11:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพระตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพในรอบเวลา 7:00 น.ถึง 17:30 น.โดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในช่วงเวลาดังกล่าวพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามสวดบทพระธรรมใหม่พระอภิธรรมมัตสังคหะและบทติลัคนาธิคถาทำนองเลื่อนส่วนพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารสวดพระอภิธรรมมัตสังคหะและบทติลัคนาธิคถาทำนองสารพันยะเวลา 17:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปทั้งนี้พระอภิธรรมมัตสังคหะเป็นหนึ่งในบทสวดพระอภิธรรมของวัดบวรนิเวศวิหารที่พระอนุรุทธาจารย์เป็นผู้ประมวลเนื้อความในพระอภิธรรมปิฎกมากล่าวไว้โดยย่อแบ่งเป็น9ปริเฉดเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาส่วนบทติลัคนาธิคถาคือบทที่ว่าด้วยกฎไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาแสดงให้เห็นถึงความไม่เที่ยงแท้ของทุกสิ่งบนโลกเวลา 19:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดประยุรวงศาวาสรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568เวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับมอบปริญญากิตติมศักดิ์6คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะศิลปะศึกษาคณะศิลปะวิจิตรคณะศิลปะนาฏดุริยางวิทยาลัยช่างศิลป์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีและวิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งเข้ารับมอบปริญญาบัตรรวมจำนวน643คนโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบโอวาทความว่าอนุชนรุ่นหลังมีหน้าที่อย่างสำคัญในการอนุรักษ์สืบสานและพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมของตนให้คงอยู่ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นับว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านศิลปะวัฒนธรรมจึงควรตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของตนในฐานะผู้สืบทอดและสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติกล่าวคือต้องรู้จักไตรตรองวิเคราะห์และพิจารณาอย่างรอบคอบว่าส่วนใดควรอนุรักษ์ไว้ในแบบดั้งเดิมเพื่อคงคุณค่าและอัตลักษณ์ส่วนใดควรปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับยุคสมัยและส่วนใดควรต่อยอดหรือเผยแพร่แก่สาธารณชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติโดยระลึกไว้เสมอว่าการสร้างสรรค์และพัฒนาต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและความเคารพในคุณค่าที่มีมาแต่เก่าก่อนจึงจะสามารถผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างสมดุลและลงตัวทำให้มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าคงอยู่สืบไปอย่างมั่นคงและสง่างาม
จากนั้นองคมนตรีได้มอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดนาฏศิลป์ดนตรีกีตาร์ศิลป์แห่งชาติครั้งที่9ประจำปี2568มีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติภูมิภักดิ์อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นำนักเรียนจากโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาจังหวัดกาญจนบุรีเข้ารับมอบรางวัลดังกล่าวสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์คีตศิลป์ช่างศิลป์ทัศนศิลป์ศิลปะการแสดงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการบริหารจัดการทางวัฒนธรรมตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพจนถึงวิชาชีพชั้นสูงมุ่งถ่ายทอดความรู้และทักษะจากครูสู่ศิษย์ด้วยจิตวิญญาณและอุดมการณ์เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติพร้อมนำพาความเป็นไทยสู่สากลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตวันนี้เวลา 9:06 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตตามลำดับดังนี้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการร้านกระทรวงศึกษาธิการมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายอัธพลอัฐวรเดชรองปลัดกระทรวงการคลังด้านบริหารและคณะกรรมการร้านกาชาติกระทรวงการคลังมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยพลโทธำรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะบุคคลมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดังนี้นายประกิตประจนปัจจนึกรองประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติและคณะพลเอกไพบูลย์วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะนายอันเสดสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะนางจินนารัตน์สัมพันธรัตน์นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและคณะนางสาวสุวราทวิชศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงและคณะนายดิชวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะนายนรินทร์ภาวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะนายมงคลรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะมอบเงินนายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและคณะนางมีนาสุภวิวัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและคณะนางปิยาไทยปิยรำรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินและคณะนายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะนายระวีอ่างทองผู้บริหารฝ่ายบูรณาการความยั่งยืนองค์การธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนและคณะนางสาวพจนีคงคาไลผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินนางอธินานพีชานนท์รองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนกลุ่มธุรกิจในเครือ TCC และคณะนางมุกดาจิราธิวัฒน์เอื้อวัฒนสกุลรองประธานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดนายวรวิทย์เจนธนากุลกรรมการบริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์นางจันทิพย์ทองกัญญารองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะนางเอ็มออนจิราสาวภาคกรรมการผู้จัดการบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะนางดารัตน์วิภาตกลัดรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทน้ำตาลเคทิสและคณะนายอเสสุขยางนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะนายวสินทร์วรรณพฤกษ์ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กรบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดและคณะ
นางสาวจินดาวินารักวงศ์เลขานุการมูลนิธิถนอมสถิตธรรมนิตและคณะนายเกียรติศักดิ์ว่องพาณิชย์รองประธานกรรมการปิยธรรมมูลนิธิและคณะและพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะผู้จัดคอนเสิร์ต50ปีร้อยรักสายใจไทยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำแนวทางรูปแบบการดำเนินงานการเสริมสร้างความปลอดภัยถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาสู่การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์วันนี้ที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพลเอกกัปปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำแนวทางรูปแบบการดำเนินงานการเสริมสร้างความปลอดภัยถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาสู่การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์โดยโครงการกองทุนการศึกษาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสและภาคีเครือข่ายจัดการประชุมขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง2กันยายน2569เพื่อถอดบทเรียนจากการปฏิบัติจริงนำมาสังเคราะห์เป็นคู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์มุ่งเน้นการป้องกันและแก้ปัญหาพฤติกรรมความเสี่ยงในการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผ่านการสร้างวินัยและคุณธรรมเพื่อยกระดับรูปแบบการจัดการศึกษาสายอาชีพของไทยให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะมีงานทำและเป็นพลเมืองดีนำไปขยายผลใช้ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนผ่านการดำเนินงานในโครงการกองทุนการศึกษาเพื่อสร้างสถานศึกษาต้นแบบในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนภายใต้หลักการให้โรงเรียนสร้างคนดีสู่สังคมและให้ครูรักเด็กเด็กรักครูโดยมีผู้บริหารครูบุคลากรและอาสาสมัครจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาในโครงการ63แห่งเข้าร่วมการประชุมกว่า160คนทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตั้งแต่ปี2555เป็นต้นมาโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการช่วยเหลือสถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกลและยากลำบากพร้อมกับพระราชทานทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากจนและมีความประพฤติดีให้ได้รับโอกาสศึกษาต่อจนจบปริญญาตรีและประกอบอาชีพได้ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดและพระราชทานพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติได้แก่การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองการมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมการมีงานทำมีอาชีพการเป็นพลเมืองดีปัจจุบันโครงการกองทุนการศึกษาครอบคลุมโรงเรียนเครือข่ายและสถานศึกษาอาชีวศึกษาในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศโดยมีคณะองคมนตรีลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการพัฒนาทั้งด้านกายภาพคุณภาพการเรียนการสอนและสุขภาวะของผู้เรียนอย่างต่อเนื่ององคมนตรีติดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่8วันนี้ที่โรงแรม CS ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่8ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในฐานะคณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง31สิงหาคม2569เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินชีวิตแก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหามีทักษะการเอาตัวรอดจากภัยสังคมและภัยพิบัติต่างๆได้อย่างปลอดภัยทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ใหญ่และเด็กนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภทกำพร้าและผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวจากจังหวัดยะลารวมจำนวน108คน

ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาสูงสุดตามความสามารถโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับจังหวัดยะลามีนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภททุนกำพร้าและทุนเรียนดีรวมจำนวน86คนประกอบด้วยระดับปริญญาตรี22คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย44คนระดับประถมศึกษา19คนและระดับอนุบาล1คนสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัยไลลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมจึงโปรดให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โดยสำนักกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 2,000 ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยณศาลาประชาคมยงใจยุทธบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนมจังหวัดนครพนมโดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานพร้อมด้วยนายอำเภอจาก11อำเภอร่วมรับมอบสิ่งของพระราชทานและเชิญไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดนครพนมในปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมพาดผ่านทำให้เกิดฝนตกหนักและฝนสะสมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่11อำเภอ74ตำบล500หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อน 12,694 ครัวเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายการได้รับพระราชทานสิ่งของบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาที่คุณแก่ผู้ประสบภัยเป็นล้นพ้นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.โรงเรียนชนราษฎร์อำรุงสมาคมศิษย์เก่าชนราษฎร์อำรุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนชนราษฎร์อำรุงจังหวัดชลบุรีชมรมข้าราชการบำนาญบำเหน็จและผู้สูงวัยอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาบริษัทพาร์คซิตี้วิวนายจักรพงษ์แตงอ่อนและคณะและโครงการก่อสร้างสำนักชลประทานที่11กรมชลประทานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการวัดบรมวงศ์อิสระวรารามวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่านาโพจังหวัดบุรีรัมย์วัดอาคมสิทธิอาภรณ์และวัดตาตีเรศจังหวัดฉะเชิงเทราสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปแล้วถวายผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์และสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดสนวัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครวัดศรีสุริยวงศ์จังหวัดราชบุรีวัดเสาธงนอกวัดหัวคูวัดมงคลนิมิตจังหวัดสมุทรปราการวัดกลางเกร็ดจังหวัดนนทบุรีวัดไร่จังหวัดอ่างทองและวัดปฐมวนารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทยิปอินซอยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชศรัทธากยารามวัดบ้านไร่เจริญผลวัดมหาชัยคล

0: ใต้นิมิตจังหวัดสมุทรสาครวัดโนนตาโทนวัดสุทธจินดาจังหวัดนครราชสีมาและวัดธรรมมงคลเท้าบุญญนนทวิหารวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัท The Street Retail Development จำกัดบริษัทสุวรรณไพศาลเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดบริษัท Real Med Corp จำกัดครอบครัวยอดเกตและหม่อมหลวงวันวิภาจรูญโรจน์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิประสบกรณิกรชาวตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอจังหวัดพัทลุงโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงจังหวัดศรีสะเกษและชมรมสายสัมพันธนารักษ์ทั้งนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกรุงเทพถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติค่ะและพร้อมกันนี้คณะบุคคลและประชาชนไปกราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องอาทิชาวบ้านตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอจังหวัดพัทลุงองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงจังหวัดนครราชสีมาชมรมสายสัมพันธนารักษ์ชมรมรักคุณเท่าฟ้า66และบริษัทยิปอินซอยจำกัดและบริษัทในเครือด้วยต่างสำนึกในพระกรุณาที่คุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการซึ่งล้วนเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและเป็นที่ประจักษ์ในระดับสากลจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงศ์พร้อมทีมงานขอพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
3: เหนื่อยกายให้นั่งพักหากเหนื่อยรักให้ปล่อยวาง

0: สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายวันนี้ใครมีภาระอะไรต้องใช้จ่ายยังไงกันบ้างไหมเนี่ยฮะ
1: ผมครับท่านคือยุคสมัยนี้จะลุกจะยืนจะนอนจะนั่งก็ยังจะหนีไม่พ้นของแพงทั้งลูกเล็กเด็กแดงก็ต้องเจอของแพงกันทั้งนั้นไหนจะค่าน้ำมันที่ขึ้นได้ขึ้นดีพอเวลาลดทีไม่กี่สตางค์เวลาขึ้นบ้างขึ้นเป็น 4-5 บาทแพงจนแทบจะอารวาสขนาดของในตลาดยังพากันแพงทั้งไก่หมูเนื้อแดงยังพากันแซงขึ้นราคาแพงแพงแพงแพงแพงไอ้นั่นก็แพงไอ้นี่ก็แพงข้าวยากหมากแพงแพงเราไปหมดทุกอย่างไม่เห็นเหมือนเมียเลย
0: ไม่เหมือนเมียยังไง
1: ก็แพงหมดทุกอย่างแต่เมียถูกเสมอว้า

0: โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: เหมือนห้องนี้แอร์มันเย็นกว่านะ
2: หนาวมากเลยนะที่ตรงไอ้เผือกนี่อย่างเย็นเลยอ่ะ
3: ใช่
2: ปกติแ
3: อร์พุทท้องผมนั่งนู่นไม่หนาว
1: เนี่ยใต้โต๊ะวันนี้ลืมใส่ขันยาวมาอีกแล้วรีบออกมา
2: ครับอ่ะมากันครบวันนี้3คน
3: ครับ
2: นะครับก็วันนี้ก็เพิ่งไปถ่ายใต้โต๊ะ OT มา
1: MK
3: MK สุกี
2: ้ MK สุกี
3: ้แล้วทำไมคุณได้เค้กมาด้วยเหรอ
2: ไม่ได้ไม่ได้ของผม
3: อ๋อผมก็ว่าผมไม่มีผมได้มีหยกมาม
1: ีหยกกัน
3: เป็ดมีหยกกับเป็ดมา
2: เป็ดแล้วก็มีถุงผ้ามาให้ถุงนึง
3: มีถุงผ้าม
1: ีหยกผมนี่พี่อ่านกับพี่เกต
2: แบ่งกันไป
3: มีวอลเชอร์
2: ใช่
3: อุ้ย
1: โอเชอร์เก็บไว้
3: มันใช้ได้ทีละใบป่าวะหรือว
1: ่
3: า
1: ไม่ตามราคาเลย
3: เหรอ
1: ใช่
3: เพราะมันหนาปึกเลยนะที่เขาให้มา
1: ได้มาทั้ง 2,000
3: ใบละ100ใบละ100ใบละ100โอ้โหเยอะมากอ่ะ
2: เยี่ยม
3: ยาโยอีกกับ MK เจอผมได้เลยยาวๆนับจากนี
2: ้
3: เดี๋ยวพกไว้ในรถเลย
2: จริงผมเดี๋ยวรอดูแล้วก
3: ัน รอดูเราได้เจอกับทายาทรุ่น2
2: ใช่
3: ที่มาสานต่ออาณาจักร MK Group
2: เห็นทุกซอกทุกมุมของไลฟ์ MK แบบเนี้ย
1: คุณที
3: ใช่ใช
1: ่ดูวัยรุ่นอยู่ใน38เอง
3: 38
2: MK มาจากอะไรฮะ
3: มาคงคิงยีเห็นไหมผมจำได้มาคงคิงยี
2: M กับ K ไงชื่อนามสกุล
3: คุณมาคงคิงยีเป็นชาวฮ่องกง
2: แล้วก็เจ้าของที่แท้จริง
1: ทายาทรุ่นแรกซื้อมา
3: คุณยาย
1: เป็นอาหารตามสั่งด้วยนะ
3: เราไม่ทัน
2: ไม่ได้เป็นสุกี้ด้วยนะ
3: เราไม่ทัน MK ที่เป็นร้านอาหารตามสั่งนะเราก็โตมาก็เป็นร้านสุกี้ละ
2: แต่เขาก็อยู่ใกล้ๆกับเราอะ
4: MK
2: อะ
4: เขาบอก
3: 40 ปี
2: 44ปี
4: หมายถึง40เฉพาะสุกี้มั้งใช่ไห
3: มเหมือนเขาบอกว่าสาขาแรกนะ40ปีนี่คือสาขาแรก
2: ที
3: ่สยามใครทัน MK สาขาแรกที่สยามสัก 2,529-30 แถวนั้นน่ะแล้วเป็นร้านอาหารตามสั่ง
2: เป็นตามสั่งด้วย
3: ช่วยส่งข้อความมาหน่อย
2: แปลกมาก
1: มีรูปไหมพี่ตั๊ก
3: ไม่รู้นะ
2: เซิร์ชจะเจอไหมวะ
1: ไม่เน็ตมีพี
3: ่ MK สาขาแรกร้านอาหารตามสั่งอ่ะคีย์เวิร์ดหรือว่าคุณทีเขาโม้เรา
2: เฮ้ยไม่น่า
1: ก็ไม่น่าแต่งเรื่องมั้งร้านน่ะ
3: อ๋อเขาทายาทจริงใช่ไหม
2: เขาจะมาแพร่มาอะไรอยู่ไปเรื่อยไม่น่ามั้ง
1: อยู่นี่แต่งเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเลย
2: ส่งรุ่นสอง
3: นี่เอ้ยจริงด้วยร้านอาหารไทยขนาดเล็กในตึกแถวสยามสแควร์ซอย3เมื่อก่อน
2: อ๋อนี่ไงเนี่ยป้าทองคำ
3: โดยป้าทองคำเมฆโตนี่ไงก็คือคุณยาย
2: ใช่
3: คุณยายของคุณที่ซื้อมา
2: ครับ
3: อืม
4: นั้นมัน2505เราก็เลยไม่ทัน
3: อืม
4: แต่ว่าเฉพาะ MK
3: โ
2: อ
3: ้ย
2: เริ่มต้น
3: อ๋อ MK คือ40ร้านอาหารนี่คือ2505
2: ก่อนเราเกิด20ปีอ่ะ
3: โอ้ my god
2: เมนูเด่นไม่ใช่สุกี้นะแต่เป็นข้าวไก่ต้มสตูเนื้อผัดไทยแล้วเนื้อย่างเกาหลีว่ะ
3: โอ้โห
2: มาคองคิงยี
3: มาคองคิงยีนี่ไง
2: มาคองคิงยี
3: นี่คือ MK เลยเดี๋ยวรอดูในใต้โต๊ะ OT นะครับ
2: ยอด
3: แล้วมีหยกนี่คุณคุยเรื่องอุ่นยังไงนะเดี๋ยวผมก็ว่าจะกลับไปซัดอีก
1: เขาบอกว่าให้ต้มอุ่นแล้วก็มีน้ำหน่อย
2: เขาบอก
3: ทำไมถ้าเอาไปนึกเอาไปเวฟเลยไม่ได้อะ
1: แห้ง
3: มันจะแข็งเหรอ
2: เขาบอกตัวน้ำเนี่ยเอาให้เดือดเลย
1: ทั้งเป็ดทั้งมีหยกเลย
3: อ๋อโอเคก็คือไม่ต้องอุ่นมีไม่ต้องอุ่นเป็ดอะอุ่นน้ำให้เดือดแล้วราดเนาะ
1: ไม่ใช่
3: ใช่ใช่ไหม
2: ที่เขาบอกอะได้บอกว่า
3: เอาน้ำเดือดเลยแล้วราดลงไปเลย
1: เออ
3: ไม่ต้องอุ่น
2: มีเขาบอกว่าต้องเดือดนะ
3: เอาเดือดๆมันจะได้สุก
1: อ๋อก็เหมือนลวกใหม
3: ่ฟิลเหมือนลวกใหม
1: ่แต่เป็ดมันฟิลเหมือนว่าให้อุ่นแบบมีน้ำล้อมรอบอ่ะ
3: อ๋อตั้งน้ำไว้ด้วยให้เหมือนนึ่งเหมือนนึ่งตั้งน้ำไว้ด้วย
2: บอก52พวกกูกลับมาแล
3: ้
2: ว
3: โอ้ย
1: แมตช์เดียวนะ
3: คาริกบอล
2: ตัวเร็วแล้ว
3: กันโอ้ใจเย็น
2: ครับผม
3: โอ้ยูจังใจเย็นน
2: ี่กูกลับ
3: บ
1: ูโน่แฮตทริกแอสซิสต์อีก1
2: โอ้เดี๋ยวบูโน่ก็สุดๆนะหลังจากได้รางวัลไปเนี่ย
4: ลูกแรกเป็นไง
3: ฮะโอ้ตอนโดนลูกแรกใจแป้ง
2: โดนแป๊บเดียว
1: แล้วเหรอเอาอีกแล้วเหรออ
3: ีกแล้ว
2: แป๊บเดียวเอง
3: แล้วโดนงี้อีกแล้วแบบหลุดซ้ายเปิดมาขวาโล่งอย่างเงี้ยแบ็คซ้ายขวากูเนี่ยโอ้ทำใจเสียเลย
2: แรชฟอร์ดเล่นเป็นยังไงบ้าง
3: ก็กลางๆผมมองกลางๆแต่ว่าก็ดูตั้งใจเล่นดูขยันขึ้นแต่ว่า
2: เห็นยิงตั้งหลายลูกอ่ะ
3: เอาเป็นว่าให้บวกมากกว่านิดนึงแล้วกันสัก7/10อ่ะ
2: ขอแค่ตั้งใจพอ
3: ให้มันตั้งใจวิ่ง
2: ได้ลงด้วย
3: แต่ว่ามันขึ้นๆลงๆไอ้คือเขาไม่ใช่ว่าคนห่วยตลอดกาล
2: โอเคโอเครู้ว่าฝีมือดี
3: มีมันมีถ้ามันเอาแต่มันจะมีช่วงที่มันไม่เอาไปสักปีนึงเลยอย่างเงี้ย
2: แต่ช่วงนี้ไม่มีเพื่อน
3: แต่ว่าข้อดีคือทีมไม่ได้พึ่งมันละเข้าใจไหมมันมาแบบเป็นตัวแบบตัวเสริมตัวอะไรโอเคอย่างเงี้ยให้ได้
1: แต่พูดถึงถ้าแบบเขากลับมาแล้วตั้งใจนะหน้าเป็นแรดฟอร์ด
3: ดูน่ากลัวนะน่ากลัวนะ
1: ซ้ายคุณย่าโอ้โหเอาเรื่องกันนะ
3: เพราะไปบาซ่ามยิงเยอะจ่ายเยอะมากเลย
1: แต่เหมือนเขาเอ้ยตอนบาซ่ามันเล่นปีกซ้ายไปเหรอ
3: เล่นปีกซ้ายเหมือนกันนะแล้วก็ยิง15เอสซี15อะไรประมาณนั้นเลยอะ
2: ได้ขนาดบาซ่าก็ไม่ซื้อนะ
3: ไม่แปลก
2: ไปเอากอร์ดอน
3: แต่ตอนนี้กอร์ดอนเขาก็เป็นเทพอยู่บาซ่าแล้วนัดแรกลงมาแฟนๆรักเลย
2: แต่กอร์ดอนเล่นดี
1: กับนิวคาสเซิล
3: นิวคาสเซิล
2: ครับผม
3: อ้าวบาโคล่า
2: เปิดตัว
3: เปิดตัวแล้ว
2: นี่ไงเมื่อกี้มึงคุยพี่โบหงเอียงซ้ายมาก
3: เบซ้ายเหรอ
2: เบมากมากตอนเนี้ย
1: หนักซ้าย
2: ทั้งลำอยู่ทางซ้ายเนี่ยไม่รู้ไปยืนยังไงตรงนั้นน่ะ
3: เอียงซ้ายเลยเหรอ
2: แล้วไม่มีตัวที่เล่นขวาได้เลยแล้วก็เอาเอ็นกูโมฮาลูกรักของผมไปยืนขวาซึ่งแป๊กมาตั้งแต่อุ่นเครื่องเลยนะ
3: เสียของเลย
2: เขาพยายามปั้นตั้งนานแล้วอีแลวล่าผมเห็นแล้วไม่ได้เรื่องเลยเล่นไม่ได้เลยอ่ะ
3: คือแฟนลิเวอร์พูลที่กู๊ดเดย์พอดแคสต์เนี่ยบอกเลยว่าผมว่าเสียของแน่
2: ใช
3: ่ถ้าเอาลิโอไปยืนขวาเนี่ยดูมาตลอด
2: แล้วความมั่นใจมันจะหายไปเรื่อยๆไง
3: เล่นไม่ได้เลยแล้วการ์ดผมเนี่ยรันนัมเบอร์เนี่ย66ทับ99เนี่ยลิโอเนี่ยเอาไหม
2: เด็กแมนยูถือการ์ดลิโออยู่นะเขาลุ้นหมดน่ะเขาลุ้นทุกทีม
3: เอาไหมหมื่นหนึ่ง
2: โอ้โห
1: หมื่นเลย
3: หรอโอ้ยมันซื้ออนาคต
2: แล้วโหพอมาตอนนี้ฟอร์มแย่ด้วย
3: หนีหรืออาจจะเก็บมัน66ทับ99นะเลขอ่ะ
1: คือโอ้โ
2: ห99
3: เลขสวยนะ
1: เอาเลขไป
2: ขายเด็กแมนยูให้คนด้วย
1: หมื่นนึงเลยหรอ
3: โอ้มัน
2: 2,500
3: โอ้ย
2: คิดอะไรมันคิดนั่งคิด
3: เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้
2: มาไม่ได้แพงหรอก
3: เก็บเงินไว้เถอะ
1: แปดร้อยออกมา800
3: ผมเปิดซองได้ไง
2: เดี๋ยวปล่อยเล่นขวาให้เสียการ์ดเลย
3: ส่วนอีกใบผมมีจอห์นเทอร์รี่รันลายเซ็นและรันนัมเบอร์ด้วย
2: ก็มี
3: ราคาประมาณ10,000อันนี
2: ้ไอผมไปดูไอ้นี่มาแล้วไอมูรินโญ่แต่ดูไม่จบอ่ะด
3: ู
2: ไป
3: สองทีมูรินโญ่สนุกมาก
2: เนี่ยเมื่อกี้บอกอ่านแล้ว
3: สามตอนคุณดูตอนไหนคุณดูตอน
2: จบ2 EP แล้ว
1: ไอ้พวกการ์ดไอ้พวกการ์ดมันซื้อที่ไหนเฮีย
3: เมก้ามีง่ายๆนะเมก้ามีจริงก็มีร้านอยู่กระจายแหละแต่ว่าเมก้าก็มีร้านใหญ่อยู่เมก้าพาซ่า
1: คือซื้อเป็นใบเลยก็มีหรือว่าซื้อเป็นจุ่มก็มี
2: ซื้อเป็นซองใช่ปะ
1: ซื้อเป็นซอง
3: เอาจริงถ้าอยากแบบลงทุนอินเวสต์ซื้อเป็นใบดีกว่าเพราะซื้อเป็นซองมันลุ้นยากลุ้นยาก
2: อ๋อก็คือยอมลงทุนไปเลยแล้วก็ไปลุ้นอนาคต
3: ซื้อเป็นซองนี่มันเอาฟิลเอาฟิลเหมือนได้ลุ้นได้เปิดแค่นั้นเองก็พี่ซุปที่ผมชอบส่งคลิปก็นั่นก็เกลือเยอะ
2: ก็ที่ส่งมาก็มีแต่เกลือก็ไม่รู้ส่งให้กูดูอะไรไม่เห็นมีไพ่ดีๆเลยเขาก็เนาะเขาก็ไม่คัดเอาที่มันได้การดีๆกูแต่เขาก็จริงใจดี
3: ผมเพิ่งสัมภาษณ์แกไปพี่ซุป
1: เขาบอกว่าล่าสุดลิเวอร์เซนโกเด็ก18 35ล้าน
3: เฮ้ย
1: แฟนๆถาม
2: เขาบอกจะเอามาแทนมาบาดัชเอามาบาดัชไปยืนไปทีมเนี่ยประหลาดไหม
3: หรอ35
2: แต่ว่ายังไม่คือมีข่าวแต่ก็ผมก็ไม่รู้ว่าตกลงใครก็ไม่รู้ผมไม่รู้จักเลย
3: โอ18ด้วยโอ้35เลย
2: แต่ก้านยาวมาเลยนะสูง
3: ๆหมอหมื่นหนึ่งพี่เก็บไว้เถอะ อ้าวแล้ววันหนึ่งถ้ามันขึ้นเป็นแสนนะอย่ามาขอนะอยู่ดีฟอร์มดีได้บัลลงดอขึ้นมา
2: ก็วันนั้นก็ค่อยมาทักเฮียเขาใหม่แล้วกันวันไหนค่อยมาใหม
3: ่เล่งมันสวยด้วย
1: ตอนนี้ลิโอยังไม่หนักเท่าทีเด็ด99ปิดแล้วนะครับ
3: หรอ
1: ปิดแล้ว
3: นี่เรื่องจริงเหรอ
1: ปิดแล้ว
2: เขาบอกปิดแล
3: ้
2: ว
3: โอ้แต่เปิดมานานมากนะ
2: แต่เราเด็กๆอ่ะ
1: เด็กๆเลย
3: เคยไปไหมคุณเคยไปไหม
1: ไปมายมมาทิ้ง
3: ฮะอะไรนะ
2: หนึ่งโครงอ่ะ
3: ติดลมรถไปติดลม
2: ครับผมหนึ่งตาก
1: หนึ่งตาก
2: หนึ่งตาก
1: รู้จักพี่อาร์ตหรือแม
3: ่หรอ
2: เขาดังอยู
1: ่ดังสะพานควายต้องให้เขาเลย
2: สะพ
1: าน
2: ควายอันนะเหมือนมีเรนโบว์
1: เรนโบว์มันคาราโอเกะ
2: อ
1: ๋
2: อล่ะโอเคโอเคมันอยู่ใกล้ๆกันไงดังเหม
3: ือ
2: นกัน
3: บอกว่าโอ้บาซ่าจ่ายค่าเหนื่อยแรชฟอร์ดไม่ไหวครับก็เป็นไปได้ค่าเหนื่อยมันสูงมากแต่เราก็ขายไม่แพง
2: เซ็นถึงเมื่อไหร่แรชฟอร์ดปีนี้สุดท้ายปะ
3: มันเหลืออีกกี่ปีไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
1: น่าจะไม่เยอะแล้วนะ
3: แรชฟอร์ดแต่ว่าลูกรักน้องรักผมอย่างไมนูนี่มาละ
1: โอ้ไมนูเล่นดีเลย
3: โอ้ผมไม่เข้าใจเลยว่าใครที่ไม่เอาลงนี่คือไม่ควรเป็นโค้ด
2: คนโลกไม่ได้ลงสักนาทีเลย
3: ควรยึดไอ้ใบโค้ดอ่ะ ใบที่สอบ
2: ถูกขึ้นไง
3: ยึดลายเส้นมาให้หมดใครที่ไม่เอาไมนูลงเนี่ย
2: ดูส่วนตัวแล้วถูกขึ้นบรูโน่แฮตทริกเลยครับ
3: ครับครับ
1: อยากดูว่าเพลงประกอบซิทคอมใต้โต๊ะจะปล่อยลงสตรีมมิ่งไหมคะ
3: เอ้ยโอ้โหเขาชอบเหรอ
2: เพลงใครร้องอ่ะไม่รู้
1: เพลงอะไรก่อน
4: มีเหมือนทำ
3: ใหม่เหรอ
4: ประกอบเฉยๆอ๋อ
3: เหรออ๋อ
2: เขาบอกถามเกือบทุกสัปดาห์ไม่รู้จริงๆนะครับ
3: เอางี้ให้ใช้วิธีลองอัดดูแล้วก็ปล่อยเองเลยฮะ
2: แล้วว่ากันไม่ล่ะพี่เขาจะถามว่าพี่ว่าไหมล่ะ
3: ลองเทสระบบดูว่าเป็นไรเปล่า
1: ต้องถามช่องวันหรือเปล่าอันเนี้ยใช่ไหม
4: ใช่
1: ต้องถามทางช่องวัน
3: ลิขสิทธิ์ของช่องวันแล้ว
2: จ้ะ
1: ใช่ครับ
3: ซึ่งถ้าเราแคปไปโปรโมทเขาไม่น่ามีอะไรมั้ง
2: ไม่รู้
3: เรียบร้อยหมายสาร
2: เราไม่กล้า
3: แ
2: ล้วพี่ฝึกติดแก๊สไหมฮะ
3: ไม่ติดครับไม่ติดฮะแต่ว่าพี่ดิวเนี่ยติดรถพี่ดิวในรุ่นเดียวผมเนี่ยแกติดแก๊สนะ
1: ผมไม่เอาไปทำสีเดียวไอ้เฮียนะ
3: ไปยังเรียบร้อย
1: ไปแล้ว
3: เสร็จยัง
1: ยัง
3: หลังคาขาวไหม
1: ไม่ได
3: ้สีเดียว
1: สีเดียวเลย
2: สีเดียว
1: เดียว
3: แรป
2: คุณอาก็สีขาวเ
3: ลยแต่คุณไม่ได้ไปที่ของพี่ดิวใช่ไหมคุณมีร้านของคุณอยู
1: ่ The Next Chance You
3: ทูเคิลตะเวนดูทุกสนามแฟนบอลถามดูทำไมยังไงมึงก็เลือกตัวเดิมโอ้คนแท็กหาทูเคิลกันเต็มเลยอะตอนเมนูเล่นขนาดเนี้ย
2: มึงได้ดูไหม
3: ไม่ตัวจริงไม่ว่านะเอาลงบ้างใช่ไหมเออเปลี่ยนลงมาบ้างเออมาร์ติเนสมีข่าวกับแมนยู30ล้านเนี่ยเชลซีได้มาแค่ 7.5 คือ30มันปีที่แล้วไงอันนี้มันก็แก่มาอีกปีแล้วก็อาจจะใกล้
2: มีลำเม่นอยู่แล้วเนี่ย
3: อุ้ยลำเม่นดีแล้
2: ว
3: พอแล้ว
1: เอ้าไม่อยู่เชลซีแล้วฮะ
2: ไปแล้วมาร์ติเนส
3: เอมี่มาร์ติเนสนะตอนแรกมีข่าวจะย้ายไปสเปอร์ด้วย
2: อ๋อล่ะ
3: เออลูกชายผมไม่ไหวเลยบอกจะเลิกเชียร์อาร์เจนเลยถ้าย้ายไปสเปอร
2: ์ทำไมเขาไม่
3: เพราะเขาเชียร์อาร์เซนอลไงเออเขาเด็กอาร์เซนอลไงโอ้โหถ้าจะย้ายไปอาร์เจนนี่ไม่เอาเลย
2: เผาไม่เผา
3: ย้ายไปสเปอร์เนี่ยเออ
1: สเปอร์ตอนนี้เขาไม่เอาเลยนะ
2: ไม่น่าเชื่อ3-0 2-0
3: ยิงไม่ได้เลยชอบมากเลยค่ะเพลงซีซั่นที่แล้วก็ชอบ
2: หรอ
4: แต่ของซีซั่นหนึ่งสแตมเขาลง
2: ในช่องของสแตม
1: มาร์ติเนสย้ายตอนบ่ายตอนค่ำตัวจริงเลย
2: อ๋อก็คือวันนั้นเลยเหรอได้ลงเลยเหรอ
3: มันนั่งรถมาถึงก็ลงเลยมั้ง
2: กูไปโกคนเก่ากูก็อะไรวะ
3: แต่โกเก่ามันไม่ไหวจริงๆนะไอ้โรเบิร์ตซานเชสอ่ะ
2: ซานเชส
1: เดี๋ยวแล้วโอนาน่าเรามันคือยืมหรือว่ายังไงเฮีย
2: ยืมไป
3: ยืมอยู่นะ
2: ไปอยู่กับซาร่ากูแทร็ปซอนสปอร์
1: ตอนนี้ยืมไปรอบนึง
3: ยืมอยู
2: ่ไม่อยู
3: ่ก็ไปรั่วๆที่นั่นนิดๆหน่อยๆเขาก็คงเส้นคงวาดี
2: แต่ตอนนั้นก็คงเล่นได้แหละ
3: คนคงไม่ค่อยว่ามากคนไม่ได้จับตามาก
1: คนอะไรแมตช์แรกพรีเมียร์ลีกโดนยิงที่สนาม
3: อุ่นเครื่องแล้วอุ่นเครื่อง
1: ว่าแมตช์แรกเลย
3: อุ่นสนามอุ่นเครื่อง
1: เออหรอ
3: เอออุ่นเครื่อง
2: จะอุ่นเครื่อง
3: อุ่นเครื่องนัดแรกเลยนัดแรกเลยที่โดนที่ลงอ่ะโดนครึ่งสนามมันทรงไม่ได้แล้ว
2: หลังจากนั้นก็แจกยิ้มกันมาตลอด
1: ไปแล้ว
2: วียิ้ม
3: โทรศัพท์มือถือเหรอฟิล์มปงบ่อใหม่แห่งแอนฟิลด์เอาไงแบ็คคุณซ้ายขวา
2: ผมเห็นเขาพยายามความตั้งใจกันแล้วนะแต่มึงไม่เหนียวอยู่แล้วไงมึงไม่ใช่ก็คือเทรนก็ไม่เหนียวหาคนใหม่ก็หาเหนียวๆมาสิหาเหมือนเทรนก็คือได้แต่เกมลุกไม่ได้เกมรับ
3: เทรนก็ประมาณนี้ไหมหรือว่าเทรนยังดีกว่า
2: เทรนเปิดบอลดีกว่า
3: แล้วรับอ่ะ
2: รับก็ประมาณนี้แหละบางจังหวัดดีกว่า
3: ลอยหายไปเลยอย่างเงี้ยหรอ
2: ก็มีเยอะบางทีมันไม่วิ่งเหมือนกันในเทรนเนี่ยแล้วมีข่าวเทรนจะกลับมา
3: ซื้อไหมถ้ากลับมาต้องซื้อถูกไหม
2: ต้องซื้อเนี่ยก็จะมีสัญญา
3: แล้วไอ้กุญแจที่ผมซื้อให้คุณอะเทรนอะเทรนมัดลิดอะเอาไปห้อยกระเป๋าด้วยสิ
2: ไปแล้วด้วยห้อยแล้วเทรนตกชิบหกกว่าเจ็บปวดมากๆแล้วไม่ได้ซื้อตอนเป็นเสื้อลิเวอร์พูลนะซื้อเสื้อเรอัลมาดริดให้ผมด้วยนะ
3: ฝากจากมัดลิดเลย
2: แต่เทรนลูกรักผม
3: จากมัดลิดสโตเลย
2: ยังไงก็ต้องห้อยไว้
3: เหลือบานเลยทั้งแถวเลยอะ
2: ไม่ขายไม่ดีหรอเทรนขายไม่ดีหรอ
3: ไม่มีใครเอา
1: เหลือ3นาทีเดี๋ยวเบรกก่อน
3: เอ้าอะไรอะ
2: ดิเบรกแรกเหลือ3นาทีอะ
3: โอ้เบรกแล้วเหรอโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ตัวเอง ื้อเย็นนี้ป้าเตากินปิ้งย่างกันดีมั้ย
8: เขาว่าเปิดดีกินชาบูดีกว่า
7: เขาจะกินปิ้งย่าง
8: แต่เขาจะกินชาบู
7: ปิ้งย่าง
8: ชาบู
7: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
8: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
10: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: และชิ้นโตๆ
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชัน Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
0: ผิวใสด้วยเดลิฟชิฟเฟอร์ไม่แอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
4: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
5: อักษรเขาสอนส่วนใหญ่เป็นซอฟต์สกิลมีแค่ภาษาที่เป็นฮาร์ดสกิลมันเลยทำให้เราไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วในอีก5ปีหรือ10ปีตัวเราจะทำอาชีพอะไรหรือไปอยู่ในจุดไหนมากกว่า
6: ตอนที่ไปเจอน้องๆที่แบบอยู่อักษรอยู่มนุษยศาสตร์อยู่ศิลปศาสตร์อะไรเงี้ยครับเขาไม่ได้ถูกเชฟมาว่าจบมาเขาจะต้องเป็นอะไรภาษามันเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆอาชีพน้องสามารถเป็นมาร์เก็ตติ้งได้น้องสามารถเป็นเซลส์ได้น้องสามารถเป็นดาต้าแอนาลิสต์ได้น้องสามารถเป็นเกือบทุกตำแหน่งในบริษัทได้เลยที่ไม่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพ
7: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
9: สวัสดีวันจันทร์อย่าลืมเก็บเงินวันละนิดวันละหน่อยสร้างความมั่นคงในอนาคตเพื่อตัวเราเองนะครับ
8: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: นายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
8: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
11: มาละ
12: จำได
13: ้มีไม่กี่คนหรอกถ้ามึงเอ่ยชื่อมาผมจำได้หมด
14: ดีแลบยิงทั้งฤดูกาล1ลูกขายได้45ล้านแรชฟอร์ดยิง14แอสซิสต์12 30ล้านทำไมบาร์ซ่าไม่เอาครับ
13: หลังๆ25ก็ไม่
14: บาร์ซ่ายังเล่นแง่
13: ค่าเหนื่อยแหละค่าเหนื่อยมันแพง
15: เหนื่อยรู้พอซื้อแล้วคงไม่เล่นแบบนี้มั้ง
13: ไม่รู้แต่อ่ะกลับมาก็ยังดีกว่าออกมาเป็นอะไรก็ยังได้สลับกันลง
15: หรือบูเทนกลับมาป่ะ
14: ยังไม่กลับแต่มีข่าวว่าจะดึงกลับมาแต่ถ้าข่าวมั่วแหละไม่น่าหรอกต้องมาจ่ายไปฟรีแต่ต้องจ่ายทางกลับมาคือว่าถ้าซื้อก็ควายแล้ว
13: ไม่แน่นะ
14: เออแต่ก็ไม่แน
13: ่โอ้แต่ป๊อกบาร์เขายังไปทัวร์มาตั้งนานกว่าเขาจะกลับมาใช่ไหมล่ะ
14: ตอนนั้นป๊อกบาร์ฟอร์มมันก็น่า
13: เ
15: ออแต่กลับมาแล้วก็ไม่ได้เรื่องไงนะ
13: เทนไม่ถึงปีเลย
14: เทนไปตอนนั้นก็ตอนนี้เขาบอกเล่นดีนะแต่ก่อนนั้นนี่ก็ไม่เห็นดีเลย
13: ต้องไปดูเพราะว่าตอนนี้มาดริดมันเป็นมูรินโญ่คุมไง
14: แต่มูรินโญ่ก็มาบอกเลยว่าเขาไม่เอา
13: หรอ
14: ไม่ได้พูดไม่เอาแต่บอกว่าก็เหมือนพูดประมาณว่าเออก็ไม่แน่นอนอ่ะ
13: ถ้าไปดูสารคดีจะเห็นแบบคุณจะเข้าใจมูรินโญ่ขึ้นเยอะเลยอ่ะว่ามันอ๋อมันมีวันนี้ได้ยังไงอ่ะวิธีการจัดการทีมอะไรเงี
14: ้
13: ย
14: แต่ช่วงหนุ่มเขาเท่จริงนะ
13: ชอบมาก
14: ช่วงเชลซีนี่คือสุดๆเลย
13: ถ้าแฟนเชลซีหรือแฟนแบบที่ผูกพันมูรินโญ่ผมว่าร้องไห้นะเออหลายตอนแม่งโอ้โหดราม่า
14: บทนักเตะร้องไห้ไงที่ออก
15: กี่ตอนไอ้เหี้ย
13: สามตอนแรกคือคุมเชลซีใช่ไหมแล้วสองก็ไปอินเตอร์แล้วสามก็คือมาดริด
14: เพิ่งรู้ว่าอินเตอร์นี่คือพระเจ้าเลยนะตอนไปอ่ะ
13: โอ้โหมันเสก
14: ให้แบบว่า
13: ทริปเปิลแชมป์นี
14: ่
13: ทริปเปิลแชมป์
15: มึงช่วงบ่ายว่างเดี๋ยวดู
14: แป๊บเดียวไม่นาน
13: สามตอนโอ้โหถ้าแฟนเชลซีแฟนอินเตอร์อะไรนี่ดูแล้วผมว่าร้องไห้อ่ะ
14: พีคจริง
13: เออมันมี
15: แล้วมันดุดันจริงแบบที่เราเห็นไหมดูแบบตั้งใจดูแบบ
13: มันเป็นคน
15: แอคชั่น
13: ยอดโค้ชจริงๆนะ
14: วิธีการพูดเขาอะ
13: วิธีการเตรียมทีมวิธีการอะไรเงี้ยแล้วไปไหนก็แชมป์หมดอะ
15: ก็จริง
14: แต่หน้าตามันกวน
13: อ
14: ะเป็นคนแบบจริง
15: คนไม่เอาใครเลยมูรินโญ่กับเป๊ปใครดูแชมป์เยอะกัน
14: ถ้ารวมๆต้อง
6: เป๊ะป่ะ
13: ถ้าเยอะอาจจะเป็นเป๊ปนะ
11: เพราะมันมีบาเยิร์นมีอะไรด้วยไง
14: ไม่แต่เข้าใจเลยนะมูรินโญ่มันเป็นล่ามไม่แต่ละคนอ่ะมันเหมือนได้วิชามาหมดเลยอ่ะอยู่ใกล้ชิดทุกคนเลย
15: อ่ะครับเบรกก่อนเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกับโค้ชหนุ่ม
14: ครับ
13: โค้ชหนุ่มมันนี่โค้ช
14: มันนี่โค้ช
13: เดี๋ยวเราจะปรึกษาเรื่องการลงทุนกันเต็ม
14: ๆครับผม
13: ขอบคุณด้วยครับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ครับ
14: ครับ
15: โค้ชหนุ่มถามว่าที่ปรึกษาได้ลงทุนหรือยัง
14: เราโค้ชนี่แหละครับ
15: ใช่ครับ
4: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
12: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
10: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
16: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: งินเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: กิน

0: อกเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: มีชีสอีกไหม
2: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำ

0: ็อกซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: EFM on tour พร้อม3 4
4: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยหอกันขายกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
5: EFM on tour
6: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
4: อายกอายกยกยก
6: ร่วมทัวร์โดย Sun Truck Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: EFM NewsEFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับปวาริสาวรสิริประภาค่ะนายกรัฐมนตรีรับฟังเสียง5จังหวัดภาคใต้เรื่องไหนทำได้ให้ทำทันทีดันข้อเสนอพื้นที่เข้าครม.แก้ปัญหาให้ตรงจุดและครม.ภาค4ส่วนหน้าแจ้งเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุลอบวางเพลิงรถแบ็คโฮอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
10: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
11: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
10: หรอใช้ยากไหมล่ะ
11: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
11: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
10: อืมดีจังโอเคเลย
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
13: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
14: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
15: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
14: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
15: เทมปราคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
13: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
16: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีใน4ประเด็นสำคัญได้แก่เศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติเพื่อรับฟังปัญหาจากพื้นที่โดยตรงและนำไปสู่การกำหนดแนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรมโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า สิ่งสำคัญคือการพัฒนาจะต้องตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการของประชาชนและสอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่และสำหรับประเด็นสำคัญที่ได้จากการหารือในวันนี้รัฐบาลจะนำไปประกอบการพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เพื่อให้ปัญหาและความต้องการของพื้นที่เข้าสู่กระบวนการตัดสินใจของรัฐบาลและผลักดันเรื่องที่มีความพร้อมให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้โดยเร็วกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแจ้งเตือนประชาชนโดยเมื่อเวลา 19:05 นเกิดเหตุก่อกวนรอบวางเพลิงรถแบ็คโฮในพื้นที่หมู่3ตำบลปิตูมุดีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีขณะนี้เจ้าหน้าที่และผู้นำในพื้นที่ได้เข้าดำเนินการดับไฟเรียบร้อยแล้วพร้อมปิดกั้นพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบขอแจ้งประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุและบริเวณใกล้เคียงจนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการเป็นหลักหากพบเห็นบุคคลสิ่งของหรือยานพาหนะต้องสงสัยอย่าเข้าใกล้อย่าแตะต้องและอย่าดำเนินการด้วยตนเองให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือสายด่วนกรมน.ภาค4ส่วนหน้าโทรศัพท์หมายเลข1341ตลอด24ชั่วโมงและเมื่อช่วงเย็นวันนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลบอดแคสต์เตือนฝนตกหนักระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ริมคลองลำน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลปีล็อกตำบลห้วยขย่งตำบลท่าขนุนตำบลชะแลและตำบลสหกรณ์นิคมอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีโดยฝนที่ตกหนักในพื้นที่ทำให้เกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่หมู่ที่6จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่าบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ10หลังคาเรือนทั้งนี้จังหวัดกาญจนบุรีอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปภ.หน่วยทหารกำนันผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครกู้ภัยบูรณาการร่วมกันบรรจุกระสอบทรายเพื่อกั้นน้ำในบริเวณจุดเสี่ยงน้ำท่วมโดยสถานการณ์ในปัจจุบันฝนยังคงตกสลับหยุดเป็นระยะซึ่งปภ.ได้ร่วมกับพื้นที่ดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมขอให้ประชาชนที่ได้รับข้อความแจ้งเตือนปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย
17: เหนื่อยนักให้พักก่อนไม่ใจร้อนเพื่อความปลอดภัย
9: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
18: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0610260370และ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ไม่ว่าฝนจะตกหนักแค่ไหนท้องฟ้าก็ยังสดใสเสม
3: อ Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
6: มาชั่วโมงที่2นะครับเดี๋ยวเราไปเข้าใต้โต๊ะหางานกันก่อนข้างในพร้อมนะพร้อมไปจ้าร
7: ับสมัครวิศวกรโยธาหลายตำแหน่งหลายบริษัทเงินเดือนหลายหมื่นที่ใต้โต๊ะหางานกับ JobsDB by C มีมาแนะนำกันค่ะถ้าคุณชอบการออกแบบการบริหารและการก่อสร้างโครงการวิศวกรโยธาอาจใช่สำหรับคุณเลยค่ะ Civil Engineer หรือวิศวกรโยธาคือผู้วางแผนควบคุมและดูแลโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมงบประมาณและกำหนดเวลาเพื่อให้ทุกโครงการสำเร็จอย่างปลอดภัยงานของคุณคือควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างและดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมและความปลอดภัยตรวจสอบงานออกแบบงานจัดซื้อและงานก่อสร้างให้ตรงตามข้อกำหนดของโครงการจัดทำแผนงานพร้อมติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่องประเมินงบประมาณและควบคุมต้นทุนของโครงการประสานงานและจัดประชุมร่วมกับทีมวิศวกรรมทีมจัดซื้อและทีมก่อสร้างเพื่อควบคุมการดำเนินงานถ้าคุณชอบการวางแผนการแก้ไขปัญหาและอยากเห็นผลงานของตัวเองเป็นผลงานที่ใช้ได้จริงงานนี้น่าสนใจเลยค่ะลองเสิร์ชคำว่าวิศวกรโยธาในช่องคีย์เวิร์ดในแอปพลิเคชัน JobDB by C ก็จะเห็นได้ว่ามีบริษัทเปิดรับอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะสามารถดูได้ว่าที่ไหนที่แมทช์กับไลฟ์สไตล์ของเราฐานเงินเดือนเป็นเท่าไหร่รูปแบบการทำงานเป็นยังไงได้เลยนะคะ
6: วิศวกรโยธา
8: ครับบอกเลยว่าความต้องการสูงมากมาดูซิมีที่ไหนกันบ้างอิตาลีไทยเลยมาตรงๆเลย
9: เพียบฮะ
8: คร
9: ับ
8: อ
9: ันนี้ไปทำสถานีไฟฟ้าแรงสูง 40,000 ถึง 50,000 บาท
8: ครับ
9: งาน
8: มี
9: ใช
8: ้ได้ใช้ได
9: ้
8: อัน
9: นี้ 50,000 ถึง 55,000 ครับวิศวกรงานรีโนเวท QC Engineer Manager ของ Central Retail
8: ไทยวัสดุ
9: โอเ
6: คสายวิศวะทำไมเงินเดือนดีๆนะ
9: ด
6: ีมัน
9: ดีย
6: ากแหละต้องให้เขาอะ
9: สยามโคสต์ก็ 40,000 ถึง 50,000 ทำงานที่ภูเก็ต
8: โคร
9: งสร้างจริงๆวิศวกรโยธานี่ถ้าจบมาจริงมีงานอยู่แล้วนะคิดว่านะ
6: รอรับเลยนะโยธานี่ก็เกี่ยวกับการทำทางอะไร
9: ก่อสร้าง
8: ก่อสร้าง
9: ก่อสร้างต่างๆ
8: ท
9: ั
8: ้งเอกชนทั้งราชการนะจริงๆหรอโอ้เพียบ
9: นี่นี่อเดโค
8: เซลเอนจิเนียร
9: ์มันก็จะมีวิศวะสายที่เป็นวิศวะกับเป็นวิศวะสายเซลล
8: ์
9: วิศวะสายเซลล์ก็เดินก็ไปขายพวกเครื่องจักรอะไรโรงงานอะไรเงี้ย
8: เงินเดือนก็ไม่น้อยนะครึ่งแสนเหมือนกัน
9: แบบเพื่อนเราคุณนิกลิงนี่ก็เป็นขายแอร
8: ์เออก็นี่ก็คือเซลล์นี่แหละ
9: เซลล์นี่แหละขายให้กับพวกแบบโครงการใหญ่ๆ
6: ค
9: ุ
6: ณนิกลิง
9: Connect Energy อันนี้ก็หกถึงแปดหมื่น
8: เยอะอยู
9: ่โอ้โหทำงานสมุทรปราการ
8: จะสองสามหมื่นก็มีอยู่บ้างนะมีอยู่บ้าง
9: นี่คัดมาแบบเงินเดือนสูงๆให้เลย
6: 45,000 ถึง 60,000
9: ครับ
10: ซีวิวไทยรับเยอะมาก
9: ใช่ท่านไทยรับเยอะๆเลย
8: ไซต์เมนเจอร์ 45,000 ถึง 60,000
9: ครับ
8: โอเคอ่ะทั้งหมดที่เราไปเสิร์ชกันได้นะครับที่ JobsDB ครับผม
6: ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาคุยกับโค้ช
8: ม
6: านี่โค้ช
8: ครับ
9: ครับ
6: พี่หนุ่ม
8: จริงๆเราเคยไปถ่ายพี่หนุ่มมาแล้วนะ
6: ใช่
8: แต่วันนี้จะมาคุยกันพิเศษเลยเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่า
9: Provident Fundนั่นแหละฟังพี่หนุ่ม
8: สว
9: ั
8: สด
9: ี
8: คร
9: ับ
8: พ
9: ี่
8: หน
9: ุ่
8: มครับ
9: คร
8: ับ นะ
9: ครับ
11: เชิญ
9: ฮะ
11: ครับผม
6: ฟังพี่หนุ่มพูดไปตอนนั้นเราก็สลดกันไปรอบนึงแล้ว
11: ครับโอ้ย
8: ผ่อนได้ไหมว่าเรา
11: เริ่มผ่อนแล้ว
6: เริ่มแล้ว
11: ผมเริ่มแล้ว
12: ทำไมฮะมันดูน่าเศร้าขนาดนั้นแหละฮะ
6: ตอนนั้นเราไม่มีอะไรเลยครับ
12: อ๋อ
6: ฟังพี่วันนั้นก็เริ่มมีบ้าง
12: ครับดีขึ้นนะฮะ
0: ดีขึ้นครับเอาจริงก็เริ่มหยอดเป็นหลุมๆไป
8: ก็ได้เห็น
13: ก็เป็นนมครกนะ
0: หยอดเป็นนมครกนะฮะ
8: ได้ขยับตัวบ้าง
13: อ่ะได้ขยับตัวบ้างนะ
8: ครับขยับตัวบ้าง
13: ดีฮะดีดีดี
8: ครับผม
14: จริงมันก็มีอีกหลายหลุมที่เรายังอยากหยอด
13: อ๋อครับผม
14: แต่ก็ต้องปรึกษาหน่อย
13: ครับผมอันนี้เป็นเรื่องถึงเรื่องเงินครับผมโอเคฮะ
8: อย่าโยนไปอย่างนั้นสิ
13: โอเคโอเคโอเคได้ฮะได้ฮะ
0: วันนี้ชวนพี่หนุ่มมาคุยเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่า provident fund ครับ
13: ได้เลย
0: ดูว่าอันเนี้ยเหมือนกับว่าเราไม่ได้เป็นฝ่ายหยอดเองบริษัทจะหักเราไปแต่ว่าจริงๆแล้วเราควบคุมมันได้แค่ไหนเดี๋ยวต้องค่อยๆคุยกันไปคร
13: ับ คร
0: ับ
14: เอ๊ะอันนี้มันใช่ที่แบบว่าอยู่ครบกี่ปี
8: ใช่ใช่
14: จะทำให้พนักงานบวกเอ้ยให้บริษัทบวกให้อีกเท่าตัว
13: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
8: ใช่ใช่ใ
0: ช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ
13: ช่ใช่ใช่ใช่ของภาคเอกชน
0: ครับ
13: นะบริษัทเอกชนเขาจะมีระบบที่ช่วยพนักงานเก็บเงินเพื่อการเกษียณเอาภาษาง่ายๆแบบนี้เลยนะครับก็กลัวว่าพนักงานเนี่ยเดี๋ยวเลิกทำงานไปแล้วจะไม่มีสตังค
8: ์
13: ก็เลยเป็นโปรแกรมที่ให้หักเงินของพนักงานส่วนหนึ่งตามความสมัครใจของเขาแต่ว่าจะมีขั้นต่ำนะครับ 2-15% แต่ว่าบริษัทส่วนใหญ่ก็จะมีการกำหนดตัวเลขไว้ว่า 2-3-5 เป็นขั้นต่ำแต่พนักงานเนี่ยใส่ได้ถึง15เลยอีกส่วนหนึ่งก็คือบริษัทสมทบให้แต่ก็จะมีเกณฑ์ว่าจะให้ได้เท่าไหร่
8: ครับ
13: บางที่ก็บอกว่า พนักงานใส่เท่าไหร่เราใส่2พนักงานใส่เท่าไหร่เราใส่3พนักงานใส่เท่าไหร่เราใส่5
14: ไม่เท่ากัน
13: ไม่เท่ากันบางบริษัทก็
8: ผลประกอบการดี
13: ๆก็อาจจะแบบให้12ก็มีฮะก็มีแต่ว่ามันก็เป็นกติกาของแต่ละที
0: ่
13: แต่ต้องบอกว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยไม่ได้มีเยอะนะครับ
0: ครับ
13: ประเทศไทยเรามีบริษัทจำกัดเนี่ยประมาณสัก1ล้านบริษัทได้ 900,000 กว่ากับ1ล้านก็จะมีบริษัทที่มีสำรองเลี้ยงชีพอยู่ประมาณ 20,000 กว่า
0: โอ้ไม่เยอะ
13: ไม่เยอะไม่เยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าที่ไหนมีก็ถือว่าเป็นตัวช่วยเป็นเพื่ออะไรไม่คุณมีเงินเก็บ
8: ในมุมของคนทำงานถ้าบริษัทนั้นมี Provident Fund เนี่ยเราไม่ส่งได้ไหมครับเราเลือกที่จะไม่ส่งแล้วดูแลบริหารเอง
13: มีบางบริษัทเขาก็ไม่บังคับครับ ว่าจะเข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได
8: ้บางบริษัท
13: ใช่ใช่ใช่แต่บางบริษัทเขาก็บังคับเลยเพราะว่าเขาก็มั่นใจว่าเนี่ยทำงานกันเนี่ยถ้าไม่มีหักไม่ให้ก่อนแล้วก็ไม่ได้เก็บแน
8: ่บรรปลาย
13: ไม่ได้เก็บแน
8: ่
13: เขาก็เลยว่าเก็บให้ดีกว่า
8: ครับ
13: หักให้เอาแต่ว่าคุณเอาตามสมัครใจของคุณละกันนะ 2-3-5% แล้วแต่แล้วเราก็จะสมทบให้คุณใส่2เราใส่2อะไรแบบนี้เป็นต้นครับ
8: จะขอใส่เพิ่มก็ได้
13: ใช่ใช่
8: ไม่เกิน 15%
13: ใช่ครับใช่ครับ
0: มีคำถามมาจากแชทว่าถ้าเราใส่เยอะจะยิ่งลดหย่อนภาษีได้เยอะด้วยหรือเปล่าครับ
13: ใช่ครับเงินทั้งหมดก็เอาไปลดหย่อนภาษีได้เพราะฉะนั้นก็ส่วนของเราเนี่ยมันใส่ได้ถึงสูงสุด 15% ของรายได้เราน ะครับสมมุติเงินเดือนเท่าไหร่ดีล่ะ 11,000 มาใส่ 15% ก็ 1,500 ครับก็ทั้งปีใช่ไหมก็ 18,000 ก็ไปลดหย่อนภาษีได้ทั้งหมดแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่11,000หรอกส่วนใหญ่ก็มากกว่านั้นอยู่แล้วเงินเดือน
14: ใกล้ๆใกล้ๆที่พี่พูดม
13: าไม่ใช่ทำไมไปดูเศร้าล่ะ
0: เยอะกว่านั้น
13: นั่นแหละ
8: บางจ็อบ
13: รวม10จ็อบก็ได้แหละอยู่ได
0: ้
14: ครับ
13: ครับผม
8: คำถามได้ลองส่งมาได้นะครับกับ
13: ครับ
8: แล้วเงินสะสมกับเงินสมทบเนี่ยมันต่างกันยังไงครับ
13: ครับเงินสะสมเนี่ยคือเงินเรา
0: ครับ
13: เงินสมทบคือเงินนายจ้างเป็นกติกาแต่ที่ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นบางที่บอกว่าเธอหักเท่าไหร่ก็ได้ขั้นต่ำฉันจะหักเงินเดือนเธอ 5% แล้วฉันจะให้เธอให้อีก 5% แบบนี้เป็นต้นไอ้ 5% แรกเนี่ยที่หักเงินเดือนเราเนี่ยเขาเรียกว่าเงินสะสมที่เขาให้มาอีก 5% เนี่ยก็เป็นเงินสมทบส่วนที่นายจ้างให้เรียกว่าเงินสมทบ
0: ครับ
13: นะครับแต่ส่วนเงินสะสมเนี่ยเราอยากจะใส่เพิ่มของเราเองไม่เอา5ก็ได้เราอาจจะใส่10 15ก็ได้แต่เขาก็บอกว่าเธอใส่เท่าไหร่ฉันก็ใส่แค่5เป็นขั้นต่ำก็แล้วแต่ที
0: ่
13: แต่ก็มีบางที่โหดหน่อยก็โหเธอใส่เท่าไหร่ฉันก็ตามไปให้แต่ว่านั้นก็อาจจะให้สำหรับพนักงานที่อยู่มาหลายปีอย่างเช่นเธอยังไม่ถึง10ปีเธอใส่เท่าไหร่ฉันให้5
0: ครับ
13: พอเธอเกิน10ปุ๊บอาจจะเริ่มมี 8% ละอะไรแบบนี้เป็นต้นก็แล้วแต่ที
0: ่โอ้จริงๆเราก็ให้เขาหักไปแค่15ก็ดีเหมือนกันนะ
13: ครับ
0: ก็ได้มีเงินเกษียณเยอะๆตอนนี้ห่วงเงินเกษียณอย่างเดียวเลยนะคนกลัวไม่มีเงินใช้ตอนเกษียณนะ
8: แต่ก็กลัวไม่มีปัจจุบันจะไม่มี
13: ใช่ใช่ใช่ใช่เราต้องห่วงนะอย่าลืมนะอะไรนะห่วงนะปัจจุบันด้วย
0: ปัจจุบันก็ไม่มีกิน
8: จะเลือกตรงไหน
13: ก็ต้องเอาให้พอเหมาะนะครับแต่ว่า อาจจะเริ่มแบบที่เรารู้สึกว่าพอไหวก็ได้ครับองค์กรให้หักขั้นต่ำเท่าไหร
9: ่
13: เดี๋ยวเราเขาสมทบให้เริ่มจากอย่างนั้นก่อนให้สบายๆแล้วก็อาจจะค่อยๆปรับทีละ 1% 2%
6: ถ้าสมมติว่าบริษัทมีให้เราทำแบบนี้ก็จริงแต่เราเลือกที่จะไม่เนี่ยรู้สึกว่าถ้าถามพี่โค้ชรู้สึกว่าเสียโอกาสไหมครับ
13: เสียโอกาสเสียโอกาสมันเหมือนหนึ่งเลยเราใส่เงินเข้าไปเนี่ยมันได้สมทบ
8: เหมือนเงินฟรีมา
13: เหมือนเงินฟรีเลยต้องบอกอย่างนี้ครับเราจะลงทุนแบบโอ้ได้ผลตอบแทนสัก 10% ต่อปีเนี่ยยังยากเลยนะมันยังเหนื่อยเลยนะแต่นี่มันเหมือนได้ร้อยทันทีเลยสมมติเราเงินเดือนหมื่นเราเงินเดือนเราหมื่นหนึ่งหัก 5% คือ500เราใส่500ปุ๊บก็ให้500เลยมันก็เหมือนเทียบกับเป็นผลตอบแทน 100% ได้ทันทีเลยนี่ก็ถือว่าถ้าบริษัทมีก็ดูหน่อยว่าบริษัทสมทบเท่าไหร่เราก็อย่างน้อยหักสะสมให้ชนกับเขาก็ได้เงินมาแล้วได้เงินมาเท่ากับของเราแล้วแล้วเหมือนผลตอบแทน 100% ทันทีเชียร์ให้ลงเชียร์ลงทุน
8: มันมีเปอร์เซ็นต์ที่สวยๆไหมครับที่อยากจะแนะนำไหมว่าเนี่ยถ้าแบบเขาให้เราเลือกได้ว่าจะสะสมกี่เปอร์เซ็นต์เราควรเริ่มต้นสักเท่าไหร่ก่อนดีครับ
13: ถ้าเป็นโจทย์จริงๆเนี่ยก็โจทย์สัก 10% เนี่ยก็เป็นตัวเลขที่สวยนะครับแต่ว่าถ้าบอกว่าโอ้ยถ้า 10% แล้วเราห่วงว่าเดี๋ยววันนี้เงินอาจจะไม่พออาจจะเริ่มที่สัก5ครับ5เป็นตัวเลขที่ใช้ได้เพราะว่าเกณฑ์การออมเงินเนี่ยมันเหมือนว่าคนเราเนี่ยควรจะออมสัก 10% ของรายได
8: ้ครับ
13: ถ้าเราใส่ของเรา5แล้วเขาเติมมา5
8: มันก็ได้แล้ว
13: มันก็เหมือนเป็น 10% แบบนี้ครับ
9: โอเค
13: แต่ว่าถ้าขั้นต่ำถ้าเกิดว่าไปได้ค่อยๆเพิ่มเอาไปได้ถึง10ก็จะสวย
9: ครับ
8: ครับ
13: ครับเราใส่10เขาใส่5อย่างเงี้ยสมมติเงี้ยก็จะประมาณ 15%
6: ตอนนี้เพิ่งรู้วันนี้ว่ามันเติมได้เป็น5เป็น10เป็น15เน
13: ี่
6: ย
13: ครับ
6: นึกว่าเขามีแค่เปอร์เซ็นต์ตายตัว
13: เราเพิ่มได้สูงสุดถึง 15%
6: ของเราเท่าไหร่พี่แต๊กรู
8: ้
15: ห้าของเราบริษ
13: ั
15: ท
13: ห้าอ๋อยินดีเยอะแล้วเยอะแล้วเพราะว่า
6: พี่ดูฟังยอดต้นก่อน
13: ไม่ใช่สิเอายอดหักนี่ฟังบริษัทนี้เขาแบบ2แล้วบริษัทให้2
6: อ๋อโอเค
13: ห้าห้านี่เยอะใช้ได้อยู่ในกลุ่มถ้าท็อปจริงๆคือพวกให้10กว่านั้นคืออยู่กันหลายปีแต่ว่ามีไม่เยอะ
8: คร
13: ับ 5ต่อ5เนี่ยโอ้โหพี่ว่าเรียกว่าท็อปประมาณแบบอยู่ต้นๆแล้วเหมือนกัน
8: ว่าดีแล้ว
13: ดีแล้วใช้ได้ใช้ได
9: ้ครับ
6: ขอบคุณมากคร
13: ับ ครับผม
8: ขอบคุณมองเราเยอะเลย
13: อ๋อตอนหนักเขาตอนภาคไปมีอารมณ์ขึ้นเหรอ
6: เอาไปทำไรวะเพราะว่าพี่โบนี่คือปีนี้20ป่ะฮะ20ปีที่นี่
8: ผมเข้า20ปีพอดีครับเข้าปีขึ้นไปที่21แล้ว
13: โอ้โหหน้ายังเด็กอยู่เลยนะ
8: ใช่ครับแล้วอายุงานใกล้ๆกันก็ไล่ๆกัน
6: มาผมปีนี้ประมาณ16
9: 16ผมก็15
6: 15
13: แล้วเอาเงินไปไว้ไหนครับเนี่ย
8: ผมก็สงสัยอยู่ว่าเงินไปไหนครับเนี
13: ่
8: ย
13: ไอ้คำถามไม่ตรงกันฮะคือเอาเงินไปไว้ไหนกับเงินมาไปไหนหมดอย่างเงี้ย
6: อยากกางให้ดูไอ้คำว่า confidential
13: สลิปอ๋อตอนเขาส่งมาให้เหรอ
6: ใช
13: ่โอ้ฮะครับผม
9: เราเข้าไปเช็คได้ไหมฮะว่า
13: ใช่ๆ
9: ยอดเราเท่าไหร่แล้ว
13: ใช่เดี๋ยวนี้แทบทุกบลจ.ครับที่เราเอาเงินไปให้เขาดูบริหารจัดการเนี่ยมันจะมีแอปอยู่แล้วสิ
8: เข้าไปดูได้เลย
13: ต้องดูหน่อยฮะต้องดูหน่อยเงินเราคือเมื่อกี้กลไกของเงินมันจะโตเนี่ยครับมันหนึ่งคือการหักของเราเนี่ยส่วนหนึ่งแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากคือเขาจะให้เราเลือกแผนมันจะมีนโยบายการลงทุนที่เราจะต้องเลือก
9: เสี่ยงมากเสี่ยงน้อยอยู่แล้วคร
13: ับใช่ครับอันนี้อาจจะต้องดูให้มันเหมาะสมด้วยเพราะว่าถ้าอายุยังน้อยอาจจริงๆถ้ามีเวลาลงทุนได้เกิน10ปีสมมติว่าอีก10มีเวลาทำงานเกิน10ปีกว่าจะเกษียณนะครับก็อาจจะใส่เสี่ยง
9: หน่อย
13: สินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึ้นได้หน่อย
8: เวลาเราน้อย
9: โอ้อันนี้เราไม่เคยรู้เลยนะครับว่าเราไปลงตรงไหนนะคร
13: ับ
9: เราไม่เคยต้องไม่รู้เช็คตรงไหนด้วย
13: หรอแอปมันต้องมีสิ
9: แอปอะไรครับ
6: เอาจริงอะผมอยากมีพี่อยู่ข้างกายตลอดเวลาม ากกว่าแอปอีก
13: แล้วตอนนี้อ๋อ
9: แอปไหนครับ
13: แอปเราคือบริษัทเราครับรวมเงินของเราใช่ไหมหักสะสมเราสมทบบริษัทก็จะส่งไปให้บลจ.คือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
9: ครับ
13: บริหารเงินให้เราเขาก็ต้องให้เราโหลดแอป
9: ต้องไปทำเอชอาร
15: ์มี
9: ใช่ไหม
13: นี่ไงเขาต้องมีแอป
9: ผมโหลดไว้แล้วพี่ตั๊กเคยบอก
13: แ
15: ต่ว่ามันต้องมีขั้นตอนตรงล็อกอินนิดนึงต้องคุยกับ HR ด้วย
13: ใช่ไม่ได้ครับนี่เงินเรา
9: My Provident Fund ผมมีแล้ว
8: ไม่เคย
13: เงินเราเงินเรา
8: จะได้รู้ว่าเขาไปลงทุนอะไรยังไง
13: กี่ปีแล้วนะหักมากี่ปีแล้ว
6: 16ปีครับ
13: โอ้มีหลายแสนอ่ะ
15: จริงๆเพราะว่าเข้าใจว่าเขาจะลงทุนเสี่ยงต่ำให้เราไว้ก่อน
13: ครับ
15: เพราะผมเพิ่งมาเปลี่ยนเป็นสูงมาต้นปีเนี่ย
13: ใช่เพราะว่าเขาก็ไม่รู้เลยว่าแต่ละคนรับความ

0: เนี่ยแสดงว่ามันอาจจะมีโอกาสได้ทั้ง 3-4% หรือติดลบคือคาดหวัง5นะมีโอกาสติดลบแล้วก็มีโอกาสขึ้นไปข้างบนด้วยเหมือนกัน7-8-9-10ได้ด้วยเหมือนกัน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันจะมีความผันผวนหน่อยแต่ถ้าว่าอายุของเรายังทำงานอีกนานนะครับถ้าทำงานได้เกิน10ปีเนี่ยอันนี้ลงทุนในความเสี่ยงได้พอสมควรสินทรัพย์เสี่ยงก็อาจจะเป็นพวกหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศอะไรอย่าง
2: น
0: ี้คร
1: ับ
0: เจออันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยเรา
2: คือจะไปติ๊กแหละ
0: เอาอีกแล้วก็ไปก่อน
3: เพราะว่าสมัคร
0: จะได้เห็นว่าต้องให้เห็นก่อนว่าให้ข้างในเขาตอนนี้เขาทำลงทุนอะไรให้เราอยู่
3: จริงๆเราควรเจอพี่หนุ่มพอๆกับตรวจสุขภาพ
2: ก็ถูก
0: ครับ
3: เดือนครั้งสามเดือนครั้ง
0: เลยแล้วได้แต่พี่ว่าน่าจะมีนะครับโอ้ถ้าเป็น10-20ปีอย่าง
2: น
0: ี้
2: น่า
0: จะหลายแสนใช่ครับแล้วบลจ.ที่บอกมาเมื่อกี้เขาก็มีแผนให้เลือกอยู่แล้วครับ
1: นี่เขาบอกทำงานมา10ปีเสียดายไม่ได้เข้าสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตอนนี้ออกจากงานประจำเสียดายมากครับก็จะเป็นเฉพาะพนักงานประจำที่จะได้รับสิทธิ์นี้นะครับ
0: ที่ว่ามีเป็นแสนนะครับหลายแสนครับ
1: จริ
0: งจริงจริงจริง
1: ครับกบขควรเลือกแผนไหนดีครับโค้ชกบขคืออะไร
0: กบขคือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการอารมณ์คล้ายกับฝั่งนี้เลยถ้าเป็นพวกพนักงานบริษัทเอกชนเขาเรียกว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝั่งของเขาเรียกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการแต่ว่าบำเหน็จบำนาญข้าราชการเนี่ยต่างจากเรานิดนึงก็คือว่าข้าราชการใส่เท่าไหร่เนาะรัฐบาลหรือราชการก็ใส่ให้แค่
2: 3% เขาฟิกเลย
0: เขาฟิกเลยก็เป็นอาจารย์พอเขาถือว่าเอ๊ะฉันก็มีบำนาญให้เธอแล้วอ่ะฉันก็แบบนะครับฝั่งนู้นเขาเติมได้ถึง 30% เลยนะใส่เองได้ถึง 30% แต่ส่วนใหญ่ก็ข้าราชการก็ใส่ไม่ถึงหรอกเดี๋ยวไม่พอกิน
1: ก็30นี่หายเยอะ
0: แต่ว่าก็คล้ายๆกันนะครับถ้าเป็นแผนของกบข.อาจจะต้องลองศึกษาดูหน่อยนะครับแต่ว่าอาจจะเพราะว่าคนที่เข้ามาอยู่ในกบข.เนี่ยเบื้องต้นเขาได้อยู่แผนเสี่ยงต่ำที่เรียกว่าแผนหลักอยู่แล้วแต่ถ้าเราอยากจะปรับสักหน่อยมันมีแผนที่ชื่อว่าสมดุลตามอายุนะครับอย่าเพิ่งไปลงทุนนะลองไปศึกษาดูสมดุลตามอายุคือแผนที่เขาจะปรับว่าตอนอายุน้อยเขาจะปรับสัดส่วนให้ความเสี่ยงเยอะหน่อย
1: เสี่ยงหน่อย
0: แล้วก็สินทรัพย์มั่นคงอย่างเช่นพวกตราสารหนี้พันธบัตรหุ้นกู้เนี่ยน้อยแต่ว่าพออายุมากขึ้นเขาจะเริ่มลดสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็เพิ่มสินทรัพย์มั่นคง
2: คร
0: ับ ปรับให้โดยอัตโนมัติอันนี้แผนนี้ก็เป็นแผนที่ดีของกบข.ก็ลองไปดูได้ครับ
1: คร
0: ับ ฮะ
1: สุดท้ายเราต้องเข้าไปในแอปนี่แหละพวกนี้นี่แหละเพื่อไปดูว่าเราเงินเราไปลงทุนอยู่ที่ไหน
0: ครับ
3: อันนี้ถามข้ามขั้นเลยฮะถ้าวันนึงเราฉุกเฉินเราสามารถกู้เงินตัวเองมาใช้ได้ไหม
0: ตอนนี้กฎหมายยังไม่ออกตรงนั้นนะ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: เขามีเริ่มตั้งคำถามกันว่าเอ๊ะเราจะทำอย่างนั้นได้ไหมเพราะว่าตอนนี้คนส่วนใหญ่หลายคนพอเดือดร้อนปุ๊บขายเลยก็คือถอนออกมาหมดเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณเดือดร้อนเรื่องเงินไม่รู้ว่าเดือดร้อนเรื่องอะไรถ้าเป็นปัญหาเรื่องภาระหนี้สินเนี่ยนะครับจ่ายหนี้ไม่ไหวเนี่ยเจรจากับแบงค์ดีกว่าอย่าถอนไม่ออกมาเพราะว่าเงินอันเนี้ยยิ่งลงทุนทิ้งไว้นาน
2: อ
0: ่ะนะครับเงินมันจะโต
2: ครับ
0: นะครับเงินมันโตได้อ่ะเพราะฉะนั้นทิ้งไว้นานๆดีกว่าอย่าไปฆ่าตัดตอนมัน
2: ตัดตอน
0: เสียดายอ่ะลงมาตั้ง20ปีแล้วมาแบบเดือดร้อนอะไรเงี้ยนะครับหรืออาจจะลองคุยเจรจาหรือหาสินเชื่ออื่นดูดีกว่า
2: ครับ
0: นะครับมีบางคนเหมือนกันบางทีเป็นหนี้เยอะๆแล้วกลัวว่าเดี๋ยวจ่ายหนี้ไม่ได้ก็ถอนออกมา
2: คร
0: ับ จริงๆเงินก้อนนี้มีความพิเศษอย่างนึงนะครับก็คือสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยยึดไม่ได้ครับ
1: คำว่ายึดหมายถึงว่าโดนใครมายึด
0: มีหนี้มาแล้วก็จ่ายหนี้ไม่ได้เนี่ยยึดไม่ได้นะครับถ้ามันอยู่ในกองเนี่ยครับแต่ทันทีที่ออกมาจากกองยึดได้เลยครับ
3: อ้าวก็ยึดได้อยู่ดีครับ
0: ไม่ใช่ก็คือทิ้งมันไว้ในนั้นนะครับ
2: ปล่อยให้หมด
0: วันที่เรามีปัญหาอยู่ครับ
1: เราก็หาวิธีใช้หนี้ไป
0: ใช่ก็หาวิธีใช้หนี้ไปแต่ไม่ว่าวันนี้ออกมาทันทีที่ออกมาปุ๊บมันไม่ใช่เงินเกษียณแล้วครับ กฎหมายเขาห้ามไปยุ่งกับเงินเกษียณของลูกหนี้เพราะฉะนั้นพอมันยังอยู่ในแอปอยู่เป็นเงินเกษียณทำอะไรไม่ได
2: ้
0: ถอนปุ๊บไม่ใช่เงินเกษียณแล้ว
2: จำเนีย
0: บร้อยได้ครับผมเพราะฉะนั้นเยา
3: ว์โอเคเราต้องไปถึงขั้นนั้นไหมกำลังนึกอยู
1: ่ก็ไม่แน่
0: ไม่คือบอกว่าบางคนแบบใจร้อนนะครับแล้วก็บางทีอย่างเงินสมมติเงินในสำรองเลี้ยงชีพเรามีแค่ 2-3 แสนสมมตินะ
2: คร
0: ับ เป็นหนี้ 5-6 แสนเนี่ยคุณถอนมามันก็เคลียร์ไม่จบอ่ะเพราะฉะนั้นทิ้งมันไว้ดีกว่าแล้วก็ไปหาทางจัดการกันตรงนี
2: ้ครับ
0: อาจจะเป็นการเจรจาปรับเงื่อนไขการผ่อนดีกว่า
2: ครับ
0: ดีกว่าครับ
1: คือเราเก็บไว้ยาวๆมันมีโอกาสที่มันจะโตมากกว่า
0: โตมากกว่าครับโตมากกว่า
1: ตามหลักการมันประมาณ
0: อันนี้ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวพี่กดเครื่องคิดเลขให้ดูสมมติเราเอาน้องๆก็ได้ฮะน้องๆอายุสมมติเริ่มต้นทำงานก็ได้เนาะจริงเดี๋ยวมันมีแอปพวกคำนวณได้สมมติเงินอายุเริ่มทำงาน22นะครับเกษียณ เท่าไหร่ดี55

0: 55
1: ไหมทำงาน22เงินเดือนสตาร์ท 15,000 เนาะเพิ่มเงินเดือนเพิ่มซบสูตร 3% บ้างน้อยบ้างมากๆนะครับ
2: คร
1: ับ เริ่มต้นจากศูนย์ใส่สัก 5% ใช่ไหมนี่กดเอาเร็วๆนะฮะ
2: ครับ
1: ก็เลขล้านห้าอายุ22เริ่มทำงานสตาร์ทเงินเดือน 15,000
2: ครับ
1: สะสมยาวถึงอายุ55เงินเดือนโตขึ้นปีละ 3% อันนี้คือตำแหน่งไม่เลื่อน
2: อันนี้คือตำแหน่งไม่เลื่อนนะ
1: ไม่เลื่อนเลยนะหัก 5% ทุกเดือนนายจ้างสมทบ 5% แล้วก็ลงในแผนที่ไม่ต้องเสี่ยงมากผลตอบแทนสัก 3% เนี่ยเฉลี่ยระยะยาวแล้วก็ล้าน5ครับ
3: ตั้งตัวได้
1: ร้านห้านะ
2: ใช้
1: เงินก็
2: เงินก้อนมาอย
1: ู่โอ้นี่ยังไม่นับยังไม่นับประกันสังคมนะ
2: ครับ
1: ถ้าเขาอยู่นะแต่ก็เราว่าเขาอยู่แหละเพราะทำงานระดับ33ปีอย่างนี้เกษียณก็จะมีประมาณ 7,000 ทุกเดือนไปจนตายครับ
2: โอ้โหก็โอเค
0: นี่ก็โอเคนะ
1: เราส่งสำรองเลี้ยงชีพใช่ไหมไอ้เราส่งประกันสังคมใช่ไหมนะ33ปีอย่างนี้ก็ประมาณ 7,000 ทุกเดือนจนตาย
0: โอเคเอาสตรีมมิ่งออกให้หมดแล้วก็กินอยู
1: ่ครับอุ้ยอย่าลืมอีก600เราไปขอเบี้ยยังชีพได้อีก600
2: จะเป็น6แล้ว
1: จะเป็น6นี่มาทุกเดือนนะมันไม่หมดนะ
3: ก็มีนี่อีกล้าน
1: 5แล้วไงใช่ไหมไปเที่ยวบ้าง
2: ยังไม่ครบค่าไฟ
0: เอาเดี๋ยวจะมาอยู่ด้วยกันไม่หรอกแก
1: เราก็ดับไฟบ้างสิอะไรเงี้ยพวกเนี้ยเราก็วางแผนคำนวณได้ครับเพราะว่าถ้าเงินในระยะยาวมันค่อนข้างจะโตได้เราอย่าไปดูถูกว่าเงินมันน้อยเพราะว่าเราดูสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยสัก10ปีแรกจะไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นหลังหรอกเพราะว่าเราสตาร์ทเงินเดือนสมมุติ10,000เศษๆอย่างเงี้ยครับหัก 5% มันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรเงี้ยแต่ว่าเงินที่มันทิ้งไว้นานๆเนี้ยนะครับก็เห็นสัก15ปี20ปีเนี่ย20ปีอย่างโบนี้น่าจะใช้ได้แล
2: ้
1: วเงินน่าจะเอาเรื่องอยู
2: ่แสดงว่าเราลาออกก็ยังฝากเงินไว้ที่นี่ได้ถูกมั้ยฮะ
1: อะไรครับ
2: สมมุติว่าเราออกจากบริษัทนะครับ
1: เราออกจากบริษัทเนี่ยมันก็จะทำได้ถ้าเกิดจากเราบริษัทก็อยู่ที่ว่าเราจะย้ายไปที่ใหม่ไหมถ้าย้ายไปที่ใหม่แล้วที่ใหม่มีก็ส่งต่อได้เลยโยกไปต่อได
2: ้
1: ถ้าที่ใหม่ไม่มีอาจจะโยกไปเขาเรียกว่าเป็นกองทุนก็ต้องอาจจะเดินเข้าธนาคารหน่อย บอกว่าผมออกจากที่เดิมแต่ผมไม่อยากจะถอนออกมาเพราะว่าถ้าถอนออกอายุก่อนอายุ55โดนภาษีฮะ
2: เอาละ
1: เพราะฉะนั้นเราก็ถ้าที่ใหม่หรือเราไม่ได้ทำงานแล้วนะครับออกมาปุ๊บเราก็อาจจะเดินเข้าธนาคารแล้วบอกว่าผมอยากจะเปิดเป็น RMF for PVD ขอวางเงินไว้อีกนิดนึงเพราะว่าอีก 4-5 ปีผมจะ55ผมค่อยออกมาตอนนั้นก็จะไม่เสียภาษีเลย
2: คร
1: ับ แล้วเงินมันก็โตต่อได้
0: ก็ไม่ส่งกับเขา
1: ใช่ครับอาจจะส่งต่อก็ได้หรือว่าจะทิ้งก้อนนี้ไว้ให้มันถึง55
0: ให้มันโตเองก็ได้
1: ใช่ครับก็ได
2: ้คืออ่ะเดี๋ยวนี้แวะถามครับถ้าเป็นกองทุน RMF เนี่ยเราต้องถ้าไม่โดนภาษีเราต้องหลังเกษียณเราถึงค่อยเบิกออกมาใช้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: 55
1: ก็ได้แล้ว
2: 55โอเค
1: ใช่ครับ
2: เพราะกำไรมากเลย RMF สองกองขึ้นเยอะมาก
1: ใช่ถ้าเป็นกองแบบเราลงต่างประเทศใช่ไหม
2: ใช
1: ่ต่างประเทศตอนนี้ก็เคลิ้มเลยเราเคลิ้มเลย
2: เปิดมาอู้ชามีมากแต่หลุมไม่ได้ใหญ่ฮะแต่มัน
1: ค่อยฮะ
2: แล้วเป็นไปได้ไหมว่ามีกรณีที่เราลาออกหรือบริษัทปิดตัวแล้วเราสูญเสียไอ้เงิน Provident Fund นี้ไปเลยมีไหม
1: ไม่ฮะไม่เพราะว่าเงินเนี่ยมันดูแลโดยทางบลจ.เขาเงินถูกส่งไปวางที่นั่นแล้วนะครับแล้วก็วางเงินไว้ให้อยู่ในชื่อเราแอ
2: ค
1: เคาท์เราเห็นบริษัทเป็นอะไรไปก็เงินของเราก็ยังอยู
2: ่เราก็เดินไปที่บลจ.นั้นธนาคารนั้น
1: ใช่ๆ
2: แล้วเราจะติดต่อได้
1: ใช่ครับผม
0: โอเคสมมุติเวลาผ่านไปบริษัทปิดตัวเนี่ยเงินก็ยังเป็นของเราทั้งหมดตามสิทธิ์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับตามสิทธิ์เลยแต่ว่าอย่าเพิ่งรีบเอาออกนะต่อให้สมมติว่าสมมติเราอายุสมมติ45บริษัทดันปิดกิจการเงินก้อนนี้ก็จะเป็นของเราแต่ว่าเรายังใช้มันไม่ได้นะก็ต้องทิ้งมันไว้ถึง55
0: เสียภาษี
1: อย่างเงี้ยเดี๋ยวภาษีก็มาอีก
2: เยอะไหมครับภาษีถ้าเราเอาออกมา
1: ถ้าเกิดว่าสะสมเกิน5ปีแล้วภาษีจะไม่แรงมาก
2: โอเค
1: ภาษีจะเบาลงไปเยอะเพราะว่ามันก็ในส่วนของที่มันจะคำนวณเนี่ยมันก็เรียกว่าลดภาษีที่ต้องจ่ายไปพอสมควร
2: คร
1: ับแต่ถ้าส่งมายังไม่ถึง5ปีเนี่ยเอาเรื่องอยู่ภาษีนะ
2: คำว่า5ปีเนี่ยเขานับจากคือสมมุติเรา DCA ทุกเดือนเนี่ยพอครบ5ปีปุ๊บเขาจะนับเดือนแรกเท่านั้นที่เรามีสิทธิ์เบิกออกมาโดยไม่โดนภาษี
1: ว่าเวลาก็ดูทั้งหมดทั้งก้อนครับ
2: โอเค
1: นับ5ปีว่าเราส่งมา5ปีแล้ว
2: ครับ
1: แต่อย่าออกมาเลยภาษีที่เรื่องใหญ
0: ่เก็บไว้ดีกว่าม
1: ันวุ่นวายอยู่คร
0: ับ มีถามมาอีกครับแล้วถ้าตุยก่อนครอบครัวจะได้รับเงินก้อนนี
1: ้
0: คร
1: ับ ก่อน55มันเป็นของคุณเพราะมันก็เป็นมรดกให้ลูกหลานครับมันเป็นชื่อคุณ
2: ไม่ต้องกลัวใช่ไหมฮะ
1: เขาไม่ต้องกลัว
2: ติดต่อหาลูกเราเองใช่ไหมฮะ
1: ก็คืออันเนี้ย
3: จริงๆ
2: เนี่ย
1: อันเนี้ยคุณอาจจะต้องแจ้งไว้หน่อย
4: ต้องบอกลูกบอกหลานไว้ใช่ไหม
5: รู้ว่าอยากจะปิดบางเรื่องต้องบอกไว้แล้วว่า
6: ตีคน
5: ให้ตีคนให้เขารู้นิดนึง
4: ครับว่าพ่อ
5: แต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับยากคือหาไม่ได้นะครับจริงๆก็แบบก็เช็คได้ว่าแฟนเราทำงานที่ไหนบลจ.อะไรเนี่ยมันก็สามารถทำเรื่องกับร้องต่อศาลเป็นผู้จัดการมรดกได้แล้วขอเช็คว่าโทษทีนะคะแฟนทำงานอยู่ที่นี่แล้วก็ทำมีเงินอยู่กับบลจ.นี
4: ้
5: ขอเช็คหน่อยว่ามีเงินเท่าไหร่แน่นอนว่าเขาเป็นคู่ชีวิตเป็นลูกก็สามารถตรวจสอบได
6: ้รับเงินก้อนนี้มาถ้าคนที่ตุยไปไม่ถึง55เขาต้องเสียภาษีใช่ไหม
5: โอ้ไม่ละครับอันนี้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่เข้าใจได้เขาไม่ได้ตั้งใจจะออก
7: ยังเก็บภาษีก็โอ้โห
5: อย่าไปทำอะไรเขาเลยนี่ก็ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยนะครับ
4: เพราะว่าบางทีเราลงทุนหลายๆอย่างนะครับหุ้นบ้างกองทุนบ้างอยู่ในแอปธนาคารนั้นธนาคารนี
5: ้
4: ผมยังคิดเลยว่าถ้าวันหนึ่งสมมุติมันฉุกเฉินแล้วผมบายบายไปเนี่ยเงินเหล่านี้สูญหรือเปล่า
5: ไม่
4: ผมต้องบอกใครไว้ไหมว่าเข้ารหัสอะไร
5: บอกไว้ก็ดีครับ
4: แล้วซื้อขายอย่างไร
5: บอกไว้ก็ดีฮะแต่อย่างน้อยก็คือมันก็มีอย่างเคยมีเคสที่มาปรึกษาก็คือเขาก็หยิบโทรศัพท์ของสามีมาแล้วก
4: ็
5: ข้างในก็จะเห็นแอปทุกแอป
4: เพียบเลย
5: อันนี้เขาก็ไปยื่นร้องต่อศาลว่าเป็นผู้จัดการมรดก
4: ครับ
5: แล้วก็ยื่นกับทุกๆบลจ.ที่มีครับให้เช็คให้หน่อยว่าสามีมีเงินอยู่กับบลจ.นี้เท่าไหร่มีเงินอยู่กับหลักทรัพย์นี้เท่าไหร่
4: คร
5: ับ มันเช็คได้ยังไงมันก็เป็นของเราครับไม่ใช่ของเราคือถ้าเทียบกันระหว่างบลจ.กับประกันจะต่างกันประกันจะเร็ว
4: ครับเดี๋ยวตัวแทนติดต่อมาเลย
5: ตัวแทนติดต่อมามันก็จะเร็วเพราะมีคนดูแลแต่อันนี้เขาก็บุ๋มมันดูแลเยอะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องแบบไล่เช็คของเราหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีลิสต์ไว้ให้ดีกว่า
7: ก็คือลิสต์ไว้ในมือถือตัวเองแหละ
5: เออ
7: เซฟๆแม้ลิสต์ไว้ในตัวโน้ตตัวอะไรก็ยัง
4: นี่ผมยังคิดเลย
5: ลบบางแอปออกอะไรหลุดกลับมาตอนใช้อย่างเดียว
7: อ๋อผมไม่มีอะไรผมใช้ใช้แล้วฮะ
4: ผมยังคิดเลยผมต้องบอกภรรยาไว้หรือเปล่าว่าแอปเนี้ยพาสเวิร์ดอะไร
6: ก
4: ็
6: ควร
4: เพื่อที่จะเข้าไปขายออกมาได้อะไรอย่างเงี้ยครับ
5: อันนั้นก็จะง่ายดีครับอันนั้นก็จะง่ายดีแต่ถ้าอย่างที่บอกว่าถ้าสุดทางก็คือใช้วิธีนั้น
4: ก็คือไป
5: ยังไงก็ใช้ได้อยู่ดี
6: ไปเป็นครอบครัวก็ได้สิทธิ์อยู
5: ่ดีได้อยู่ดี
4: ผู้จัดการมรดก
5: ใช่มันไม่ได้หายไป
7: ถ้าความคล่องตัวก็อาจจะเขียนรหัสบอกไว้หน่อยถ
5: ้
7: าเกิดมันไม่ได้จริงก็ไปที่ศาลก็เป็นของเราอยู่ดีก็เสียขั้นตอนเยอะนิดนึง
5: มันก็จะมีขั้นตอน
4: ที่มันทำเรื่องนิดนึง
5: วันนี้เราคิดเป็นเรื่องถึง
4: โอ้คิดกันเยอะเลยฮะ
5: โคตรเราอยู่กันต่อเหอะเราอยู่กันนานๆเราอยู่
7: หนุ่มครับเอาจริงโรงพยาบาลตอนนี้คนตรวจสุขภาพกันแน่นเลย
5: เออจริงๆๆ
6: เรื่องไม่แน่นอนนะฮะ
5: ใช่จริงๆครับจริงๆ
7: เบรกก่อนคุยพี่หนุ่มตอนนี้เวลาไปเร็วมากเลย
5: ฮะ
7: เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าอีกแป๊บนึงนะคร
6: ับ ผ
8: มไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: Is that good
11: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ชามและชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
2: อ Is that good?
3: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
2: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
3: เมื่อชีวิตต้องเริ่มต้นใหม่ชวนหมู่ให้ถูกทีขอพรให้ถูกองค์กับพระแม่โพธิ์พระแม่ธรณีขอให้มีกินมีใช้ลงหลักปักฐานตั้งตัวได้อีกครั้งเปิดทางให้ชีวิตมั่นคงยิ่งกว่าเดิมในคชาพาไปมวลเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
5: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
6: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
7: หออยอหอยกอปอกาป๋อง
8: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
5: วันพุธ
6: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มาตูม
9: แชร์ข่าวเช้า First Class
5: วันพฤหัสและวันศุกร์
6: พบกับชาวพุธตุ๊ดตูม
10: แชร์ข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตูม
4: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
11: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: ตายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
13: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
14: มีคำถามเพิ่มเติมเข้ามานะครับระหว่างลงทุนไทย ESG กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอันไหนลดหย่อนภาษีได้ดีกว่าครับ
15: มันลดได้ทั้งคู่ครับ
14: ไทย ESG คืออะไรครับ
15: ไทย ESG ก็คือกองทุนที่เขาเรียกว่าอะไรอะระดมทุนเพื่อสนับสนุนกิจการของภายในประเทศไทยนะครับ กองทุนนี้เป็นกองทุนลดหย่อนภาษีเหมือนกันแต่มันมีข้อบังคับถ้าลงทุนไทย ESG เนี่ยก็ต้องลงกองทุนที่เป็นหุ้นไทยเท่านั้นหุ้นไทยที่ได้รับการคัดเลือกแล้วว่าเป็นกองเป็นหุ้นไทยที่มีธรรมาภิบาลดีดูแลสิ่งแวดล้อมดีดูแลสภาพสังคมดีซึ่งเขาก็จะมีลิสต์ไว้ว่าเป็นอะไรบ้างนะครับหรืออาจจะเป็นพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่เป็นบริษัทที่ได้รับการให้คะแนนว่าเป็นบริษัทที่ใส่ใจเรื่องธรรมาภิบาลอะไรพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นลงอะไรก็ได้ทั้งคู่ก็ได้ลดหย่อนภาษีทั้งคู
14: ่
15: นะครับเพียงแต่ว่าพอเป็นไทย ESG ก็บอกอยู่แล้วว่าต้องลงแต่หุ้นไทยนะ
14: หุ้นไทย
15: แต่พอลงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเดี๋ยวนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเขามีนโยบายประเภทที่เรียก DIY ผสมเองเลยผสมเองเลยเช่นเ
14: ราช้อปปิ้งได้อย่าง
15: เ
14: ง
15: ี้ยใช่ 100% เราอาจจะบอกว่าเราใส่เงินไป100บาททุกเดือนเนี่ยช่วยเอาไปลงหุ้นไทย 25% หุ้นอเมริกา 45%ทองสัก 5% แล้วก็ผสมตราสารหนี้อีก 30% อย่างเงี้ยทำได้แบบนี้นะครับหลายบลจ.อย่างเช่นบลจ.ที่เราถืออยู่นี่ก็มีบิด DIY ด้วย
14: คร
15: ับเราก็ผสมแบบนี้ไ
8: อันในมุมผมถ้าอย่างนี้มันก็ฟังดูดีกว่าเน
15: า
8: ะ
15: เพราะว่ามันได้มีออปชันไว้มากกว่า
16: เราก็ได้กระจายความเสี่ยง
15: แต่ว่าเงินที่ใช้ลงในสำรองเลี้ยงชีพและเงินที่ซื้อ ESG มันลดหย่อนภาษีได้ทั้งคู
16: ่โอเครวมเป็นโควต้าเดียวกันไหมครับ
15: แยกครับ
8: โอ้งั้นมี2อันก็ได้เลย
15: แยกครับ
16: แสดงว่าผม RMF มันได้ปีละประมาณ 200,000
15: RMF เนี่ย 30% ใช่ไหมแล้วไม่เกิน 500,000 บวกกับไอ้นี่อีกบวกกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบวกกับประกันแบบบำนาญคือมันจะมีชุดใหญ่อะที่มันอยู่ 500,000 เนี่ยไม่ให้เกิน
16: ไม่เกิน 500,000
15: ใช่เอาทั้ง 3-4 ก้อนเนี่ยรวมกันไม่เกิน 500,000 ส่วนไทย ESG เนี่ยแยกต่างหากอีก 300,000
16: ครับโอ้ทีนี้ต้องไปไทย ESG แล้วมั้ง
15: เขาเชียร์ให้
14: มีซะหน่อย
15: รับมาเกิดกันหน่อยรับมาเกิดกันหน่อยเนี่ยไปแต่อเมริกาอะไรเงี้ยเผื่อไปแต่อเมริกานี่ไม่รับมาเกินเลยนะกับไทย ESG
14: ผมมีแต่ global
15: นะนี่เห็นบอกว่ามาใส่ให้บ้านเกิดหน่อย
16: อ๋อได้ครับได้ครับได้ครับได
17: ้หลุมใหม่ละ
16: หยอดหลุมใหม
8: ่ทุกวันนี้ไม่เหลือเงินสดแล้วนะเงินออกมันลงอย่างเดียวมัน
16: ไ
8: ม่หมดอย่าง
16: เดียวตัวที่ไปถ่ายงานอยู่ไม่ได้เดี๋ยวเติมก่อนหยอดหลุมก่อน
15: นะมีความสุขครับ
16: โอเคไทยเอสซีซึ่งก็จะอยู่ตามแบบแอปในแบงก์ก็ผมเห็นมี
15: ใช่ใช่ใช่ใช่มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วครับ
16: ถ้าเราอายุ55แล้วเรายังทำงานที่บริษัทเดิมต่อนะฮะคือยังไม่เกษียณเรายังต้องส่ง provident fund ต่อไหมครับและ2ถ้าเราทำงานต่อเราถอนเงินออกมาเราต้องเสียภาษีไหมพอมันพ้น55แล้ว
15: คือถ้าเรายังทำงานอยู่ครับยังไงบริษัทก็จะส่วนใหญ่ก็จะให้หักนะจะให้หักไปต่อ
16: ครับ
15: ยกเว้นว่าถ้าเกิดบอกว่าเราจะไม่เอาแล้วเราจะถอนออกมาเนี่ยถ้าเกิน55เนี่ยก็ไม่มีเรื่องภาษีเลย
16: โอเค
15: งั้นเอา55เป็นเกณฑ์แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าแต่จะต้องบอกก่อนว่าบริษัทส่วนใหญ่เขาจะให้แบบหักต่อไปเรื่อยๆหลายๆคนก็เห็นแล้วว่าเงินมันโตไปเรื่อยๆก็ทำไปถึง60
16: ครับ
15: เพราะว่าเรายังใส่บริษัทก็ยังใส่อยู
16: ่ครับ
15: แต่ถามว่าจะออกได้มั้ยได้แต่ว่าก็55นะ
8: เสียโอกาส
15: จริงครับจริงครับ
8: เดี๋ยวยังมี
15: แล้วคนเราพอเงินก้อนออกมาเนี่ยโอ้โหจินตนาการมันสูง
17: ถ้าเงินเดือนสักสมมุติว่า 200,000 เนี่ย 10%
14: 20,000 โอ้โหอย่าเอาเรื่องนะปีนึงอ่ะ
15: มีบางที่อ่ะครับที่เขาสะสมกันยาวๆอย่างเงี้ยนะ
16: คร
15: ับ เงินเดือนสูงๆหน่อยพี่ก็เจอประมาณแบบ 7-8 ล้านเนี่ยอย่าคือถ้าเอาออกมาตอนทำงานมันจินตนาการสูงไงเราจะอยากใช้ไง
16: ใช่ใช่พอเกษียณแล้วจะค่อยๆใช้แล้ว
15: อย่าเพิ่งไงเราก็ทำงานของเราไปไม่ต้องรีบออกมา
17: ก็จะมีตัวดำนี่แบบไม่ออกมาแล้วมึงจะเฮ้ยตรงนั้นแล้วมึงตายมึงไม่ได้ใช้นะเว้ย
8: จริ งประโยคน
15: ี้
8: นะ
15: ตัวดำตัวขาวมาเฮ้ยแต่ถ้าใช้หมดทำไงล่ะทีนี้อะไรเงี้ย
8: ปัญหาคือไม่ตาย
15: ใช่เรื่องนี้สำคัญนะครับคือยังไงไม่เป็นเงินเราครับมันเป็นสิทธิ์ของเราแล้วก็วางแผนดีๆแล้วกัน
16: ครับ
8: โอเคถือว่าเป็นก้อนสุดท้ายนะครับมองมุมนี้
15: ใช่
16: ไปเอามันออกมา
15: โอ้พี่ว่า20 30 40ปีนี่ก็น่าจะขึ้นหลักล้านทุกคนแหละครับ
16: ครับ
15: น่าจะขึ้นหลักล้านทุกคนเงินก้อนเนี้ย
17: ต่อให้หักมากหักน้อยก็
8: ได้ไป2
15: 15,000 บาทเมื่อกี้เงินเดือน 15,000 สตาร์ทขึ้นมาเรื่อยๆฮะ
17: อย่างล้าน5
15: มีได้ครับ
16: อืมๆ
17: 30ปีอ่ะโ
15: อ้มันความง่ายของมันคือมันอยู่กับเงินเดือนอยู่แล้วมันหักออกไปเราไม่เห็นมันหรอกตอนหักปุ๊บเงินที่โอนเข้าบัญชีนั่นคือหักไปแล้วเราใช้ก็เราก็ใช้ของเราไป
17: ผมอีกประมาณสัก10ปี
16: ที่จะครบ30ใช่ไหม
17: ที่จะครบแบบเป็นน่าจะแตะหลักล้านได้ใช่ไหม
15: ได้อันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องไปโหลดแอปแล้วไปลง
8: มา
15: ไม่ได้นะเราไม่รู้เงินเราไม่ได้นะ
16: ตอนนี้ไม่รู้เลย
17: เงินคอมมาแล้วมัน
15: ไม่รู้เงินเราทั้งนั้นเลย
16: กรีนเวฟรอเราอยู่อายุเยอะเราก็ย้ายไปจัดกรีนเวฟได
8: ้
16: น
8: ุ่มๆนุ่มๆนุ่ม
16: ๆสายนุ่ม
15: ๆเหรอ
17: พูดไม่ไหวแล้ว
16: พูดไม่ไหวแล้วพูดช้า
8: เดี๋ยวตรงนู้นก็ไม่ได้พูดช้าๆแล้วพูดจังหวะปกติใช่ทุกคนละภาคแล้วก็ไปอยู่กันกินเวฟกันทุกคน
16: เกาะกินเวฟก่อนไง
15: ได้อยู่
16: ยังมีงานให้ทำแล้วนะ
17: ถ้าพูดถึงการลงทุนในช่วงนี้ครับพี่หนุ่มครับ
15: ค
17: นลงทุนกับอะไรที่ดูแล้วน่าจะเพราะโพเดนฟันน่าจะหมดแล้วไหมมีอะไร
16: ไหมโพเดนฟันน่าจะเคลียร์นะ
17: ถ้าพูดถึงการลงทุนในช่วงเวลาแบบนี้ครับเศรษฐกิจแบบนี้พี่หนุ่มแนะนำอยากจะให้ลงทุนกับอะไรบ้าง
15: เวลาลงทุนตอนนี้มันไม่สำคัญเท่ากับว่าเราจะทิ้งมันไว้ได้นานไหมถ้าเราทิ้งมันไว้ได้นาน
16: เย็นเฉียบเลยเงินเย็นเฉียบเลย
15: โอ้จริงๆหลายทุกๆสินทรัพย์ยังลงได้หมดเลยครับเนอะอย่างเช่นหุ้นเนี่ยหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศก็ทยอยเก็บสะสมได
16: ้ครับ
15: นะครับหรือทองคำเองอ่ะครับก็อาจจะทยอยเก็บได
16: ้
15: เพราะว่าถ้าเราไม่ได้แบบเป็นคนแบบเก่งกำไรว่าเดี๋ยวมันจาก 70,000 จะขึ้นไปเท่าไหร่อะไรเงี้ย
16: ใ
15: จเย็นๆเนี่ยมันก็โตของมันได้อยู่แล้ว
8: ระยะยาว
15: ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นการลงทุนเนี่ยอยากให้มองไปยาว
17: ๆจริงๆพอเก็บได้แต่วิธีการไม่รู้ อันนี้ก็แย่เหมือนกันนะครับวันนี้แบบอ่ะใส่ทีเดียวแล้วทิ้งไปเลย5ปีกลับมาดูทีก็เท่าเดิมเนี่ยพี่หนุ่มมันอันนั้นก็ไม่ถูกต้องวิธีการ
15: คือถ้าเกิดสมมติจะลงทุนอะไรครับอาจจะต้องเขาบอกด้วยความที่เราจะเก็บไว้ยาวเนาะทิ้งไว้ยาวสิ่งที่เราต้องดูคืออนาคตของสินทรัพย์นั้นมันเป็นยังไงอย่างถามว่าสมมติหุ้นอเมริกาเงี้ยในอนาคตถามว่ามันมีโอกาสที่มันจะแกว่งมันจะตกลงไหมมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่เขาก็เป็นเจ้าแห่งเทคโนโลยีกลุ่มเทคโนโลยีมันยังเติบโตไปเรื่อยๆยังนำอยู่อย่างเงี้ยถ้าเราถือว่ายาวๆได้ก็เป็นเรื่องที่ดีหรือถ้าบอกว่าไม่ชอบหรือว่ากังวลว่าไม่ได้เชียร์อเมริกาอย่างเดียวบางคนก็ถือ global ไปเลยนะก็เรียกว่าลงทุนกระจายทั้งโลกก็ทิ้งมันไว้แล้วก็ให้มันโตไปจริงๆมันเหมือนเป็นการลงทุนแบบ2ส่วนผสมกันเพราะว่าการลงทุนผ่านสำรองกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเหมือนกับเราทยอย DCA อยู่แล้วทุกเดือนจากเงินเดือนเราทีนี้พอมันมีเงินก้อนเนี่ยนะครับอันนี้ก็เขาเรียกว่าอาจจะเป็นการลงทุนตามความชอบความสนใจของเราเพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็อาจจะใส่พวกสะสมทองก็ได
14: ้
15: สะสมหรือถ้าเกิดว่าเลือกหุ้นรายตัวไม่เป็นก็ซื้อเป็นกองทุนก็ได
14: ้
15: นะครับ S&P 500 Global ETF Set 50อะไรเงี้ยแล้วแต่คนชอบครับสไตล์ก็จะไม่เหมือนกันถ้า Set 50ของไทยก็อาจจะไม่ได้โตไวมากแต่ว่าก็จะเน้นเรื่องเงินปันผลที่สูง
17: เนื้อๆล่วงๆหน่อย
15: แต่ว่าถ้าเกิดบอกว่า S&P 500หรือ Nasdaq 100อย่างเงี้ยมันก็ต้องสู้กับความผันผวนของโลกหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็ชิงดีชิงเด่นกันเรื่องเทคโนโลยีตลอดหรือบางคนก็เลยบอกว่างั้นเอาโตไม่ได้แรงมากเท่าอันนั้นก็เป็นโกลบอลไปเลยซื้อกระจายทั้งโลกอาจจะมีพวกกองทุน ETF พวกนี้ให้ซื้อเหมือนกันแล้วก็ทยอยเก็บสะสมครับเออก็ยังเชียร์เสมอว่าทำงานให้สนุกการเงินของเราไปใช่ไหมเรามีหักแบบทางนึงอยู่แล้วคือสำรองเลี้ยงชีพอีกส่วนหนึ่งก็เลือกแบบที่เราอยากสะสมต่อสะสมเพิ่มไป
18: กระจายกันไว้
15: ใช่ครับใช่ครับ
17: การลงทุนมีการล้มละลายไหมครับพี
15: ่ล้มละลาย
17: เพราะที่ลงทุนไปมันโอแบบโอ้โหมันศูนย์เลยครับมันไม่กลับมาหาเราเลย
15: โอ้ถ้าเป็นแบบสมมติว่าลงแบบดัชนีอย่างเงี้ยเซ็ตห้าสิบ S&P 500 NASDAQ 100มันไม่ง่ายที่เป็นศูนย์นะครับ
17: คร
15: ับ แต่ว่ามันมีบางช่วงเช่นเกิดวิกฤตอย่างเงี้ยมันอาจจะย่อไป 30% จนเราใจหายเลยเขาเรียกเปลี่ยนหลัก
17: เปลี่ยนหลัก
15: หลักล้านลงมาเหลือล้านห้าเหลือ 900,000 อย่างเงี้ยอันนั้นเขาเรียกเปลี่ยนหลัก
18: เปลี่ยนหลัก
14: เปลี่ยนหลัก
15: แต่ว่าเราต้องใจเย็นๆนั่งทับมือไว้
14: อย่าไปขายมันนะ
15: แอปไปปิดแอปไปแล้วเราก็ไปใช้เพราะว่าจังหวะแบบนั้นเนี่ยไม่ว่าลงอะไรก็ไปใช้คำนี้ว่าทุกคนย่อกันหมดแต่ทีนี้คนที่ไม่ใช่คนลงทุนแบบยาวๆอย่างเงี้ยเขาก็จะตกใจแล้วก็ขายเอาล้านห้าเหลือ 900,000 ขายพอขายปุ๊บกลับมา
17: ดีขึ้น
18: มีตังค์ก็ไปช้อนซื
15: ้อใช่ใช่ครับแล้วก็แบบอยู่กับการลงทุนให้ได้แบบใจเย็น
14: ๆถ้าคนที่ชอบแบบที่มีปันผลนะครับ
15: ครับ
14: หนุ่มคุณหนุ่มแนะนำไหมครับมันจะมีแบบสมมติกองทุนนี้มีปันผลกองทุนนี้ไม่มีอะไรเงี้ยเราตัดสินใจยังไง
15: ถ้าเป็นคนที่ยังไม่ได้ใกล้เกษียณนะ
14: ครับ
15: ยังไม่อยากให้ไปดึงมันออกมาปันผลนี่มันก็คือการดึงผลตอบแทนมันออกมา
14: คร
15: ับ เห็นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายังไม่เกษียณให้ลงกองแบบสะสมมูลค่านะครับแต่ก็มีคนชอบแล้วแต่นะ
14: คร
15: ับ บางคนก็ชอบเงินปันผลเห็นเงินปันผลแล้วมีความสุข
14: มีความสุข
15: ชื่นใจ
14: มีเงินฟรีโอนเข้ามา
15: แต่ถ้าบอกว่าอยากจะให้มันเป็นกอบเป็นกำก็สะสมไปก่อนแล้วเดี๋ยวตอนท้ายๆก็ไปปรับไปเป็นกองปันผลแล้วก็กินปันผลเอาก็มีคนชอบแบบนั้นนะครับหรือบางคนอาจจะบอกว่าซื้อวันนี้ได้กองปันผลแล้วก็สบายใจดีมีความสุข
14: ครับ
15: อันนี้ก็ไม่ว่ากันไม่ว่ากัน
14: มีคนแนะนำว่าปันผลมาให้เอาอินเวสต์กลับลงไปเอาเงินที่เราได้ปันผลเนี่ยลงทุนกลับ
15: ไปได้หลักการมันคือการรีอินเวสต์แต่ว่าถ้าอันนั้นเนี่ยมันก็ต้องระมัดระวังบางทีเราจะลืมไหมครับลืมมาลืมอินเวสต์เข้าไปแล้วก็ถ้ามันโดนปันผลแล้วมันจะมีภาษีถ้าเราไม่ใจร้อนก็ให้มันนะเราซื้อกองทุนอย่างเซ็ตกองทุนเซ็ต50
14: คร
15: ับเขาไปซื้อหุ้นใหญ่50อันดับแรกของประเทศ
14: ครับ
15: หุ้นนั้นมีปันผล
14: เ
15: ราก็ให้เขาปันผลไปลงต่อเลยไม่ต้องปันออกมาทำต่อไปเลยแล้วมูลค่ามันก็จะเรียกว่าทบต้นขึ้นไปเรื่อย
14: ๆเขาว่าทบต้นนี่แหละ
15: ครับแล้วก็ปล่อยให้เขาโตไป
18: ซึ่งทั้งหมดนี้เราเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองไม่จำเป็นต้องมีโบรกเกอร์ก็ได้ใช่ไหมคร
15: ับ ใช่ใช่ครับมันไม่ได้ยากขนาดที่มันจะเรียนกันไม่ได้เพียงแต่ว่าบางทีเราอาจจะไม่เคยแบบตั้งใจนั่งฟังแบบที่เป็นหลักการว่าอ๋อมันต้องมองแบบนี้มันคิดแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับ
14: ก็ดูคอนเทนต์คนหนุ่มก็ได้
15: ใช่ครับคือบางทีพี่ว่าศึกษาแป๊บเดียวก็จะเริ่มเข้าใจแล้วว่าเอ๊ะทำไมอย่างสมมติกองไม่ปันผลอย่างเงี้ยก็ไม่ปันผลแล้วเงินเรามันโตได้ไงคุณเอาเงิน100ของคุณไปซื้อหุ้นใช่ไหมใช้ซื้อกองทุนแล้วเขาก็เอาหุ้นมาบริหารสมมติร้อยหนึ่งก็ปันผล20บาทเขาไม่ปันผลออกมาม ันก็กลายเป็น120หน่วยละ10บาทก็เปลี่ยนเป็นหน่วย12บาทเพราะฉะนั้นไอ้รูปแบบนี้มัน ฟังทีเดียวอ๋อมันประมาณนี้ถ้าเราไม่ต้องไปคำนวณถึงครับคำนวณเก่งแต่อ๋อเราเข้าใจแล้วว่าอ๋อถ้าไม่ปันผลแล้วมันโตขึ้นยังไงอะไรเรียกว่าทบต้นไอ้ถ้ามันปันผลออกมาก็คือไอ้20บาทนั้นออกมาแจกเราเพราะฉะนั้นไอ้กองนี้มันอาจจะไม่โตมากเท่าไหร
14: ่
15: นะกองมันอาจจะไม่ได้วิ่งแรงเพราะฉะนั้นมันก็มีเหตุมีปัจจัยของมัน
17: มีพี่
15: ม
17: ันอุ่นใจกว่าว่าน้อยถอดพี่รูดเอาไงพี่
18: เหลือความมีกุ๊บพวกเรา
15: ถ้
18: ามี
15: พ
18: ี่หน
15: ุ่
18: มได
15: ้
18: ไหมด
15: ึงจริงๆเดี๋ยวฟังบ่อยๆเราก็จะอ๋อมันก็จะมีอยู่ไม่กี่เรื่องอะครับ ที่คนลงทุนก็ฟังอ๋อมันก็คุ้นจินอ๋อมันก็ประมาณนี้ใช่เพียงแต่ว่าปัญหาก็คือบางทีเราอาจจะไม่ค่อยได้ฟัง
14: ครับ
15: นะหรือว่าเขาเรียกว่าพอเราลองแย่การรู้ไปเราตกใจเห็นว่ามันตกแรงเราก็แบบเททิ้งหมดแล้วเราก็เลยอาจจะไม่ได้ฟังรายละเอียดว่ามันเกิดอะไรขึ้น
14: ครับ
15: อืม
14: แล้วคำว่ากระจายความเสี่ยงนี่มันควรมีลิมิตไหมฮะแบบโอ้โหกราดไปทั่วเลย ETF ไทย ESG อะไรไปทั่วเลยมันดีไม่ดียังไงฮะ
15: คือถ้ากระจายความเสี่ยงในแบบสมมติว่าเป็นกองทุนทั้งหมดเป็นหุ้นทั้งหมดเป็นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศเนี่ยมันเป็นการกระจายความเสี่ยงแต่มันยังอยู่ในสินทรัพย์เดียวกัน
14: อ๋ออยู่ในหุ้นเหมือนก
15: ัน ซึ่งมันก็เรียกว่าเป็นการกระจายผ่านพื้นที่อะโลเคชันเนาะก็อาจจะลองปรับดูครับพออายุเริ่มเยอะเราอาจจะซื้อพันธบัตรเก็บบ้างเพราะว่ามันคนละทางกันแล้ว
14: เคยศึกษาเลย
15: มันคนละทางกันแล้วว่าเพราะว่าพอเราอายุเยอะแล้วบางทีก็อาจจะไม่ต้องเสี่ยงหนักมากก็ได้เราก็จะมีสินทรัพย์มั่นคงที่มันค่อยๆโตซื้อพันธบัตรซื้อหุ้นกู้ชั้นดีก็ดูอาจจะเวลาดูก็อาจจะบอกว่าเกรดของเขาคืออะไรมันก็จะมีเกรดเอาเกรด A อะไรเงี้ยหุ้นกู้เกรด A อะไรเงี้ยผลตอบแทนสัก
14: 3%
15: อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เก็บแบบนี้ก็ได้หรือถ้ากระจายอีกอันนึงก็คือทองค่อยๆสะสมเดี๋ยวนี้มันมีแอปสะสมแบบ
14: ผมก็ใช้
15: ซื้อขั้นต่ำแบบ100ก็มีสะสมไปเรื่อยๆหรือซื้อเป็นกองทุนก็ได
17: ้แอปนี้มีอยู่
15: อ่าอะไรแบบนี้
18: ยังอยู่ที่ 80,000 อยู่แล้วฮะ
14: ดอยเหรอ
18: ดอย
14: เ
15: ช็คเราต้องมองไปข้างหน้าคร
14: ับมองไปข้างหน้ามองไป
15: โน้นเราไม่ต้องรีบเพราะฉะนั้นการกระจายมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คือการกระจายแบบหลากหลายสินทรัพย
18: ์ครับ
14: ครับ
18: ขออนุญาตย้อนถามนิดนึงกลับมาเรื่องของการถอนเงินสะสมก่อนอายุ55
15: ครับ
18: มีคนร้อนเงินบ้
14: างสงสัยร้อนนะสมมุตินะ
18: ถอนก่อน55จริงจะโดนภาษีประมาณเท่าไหร่ครับ
15: โอ้
18: มีเงินสมมุติว่า1,000,000
15: ต้องมาดูต้องมาคำนวณตัวเลขครับเพราะว่ามันจะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะเอาตัวเลขมันจะมีวิธีการคำนวณโดยการเอาไปหารเอาไปลบอะไรต่างๆครับมันต้องเอาตัวเลขให้ชัดกว่านี้
18: เท่านี้ยังบอกไม่ได้
15: ใช่อายุที่คุณทำงานมาด้วยก็ต้องประกอบมันด้วย
14: คร่าวๆมันสักเป็นหลัก 10% ไหมครับ
15: ไม่ถึงครับไม่ได้มากขนาดไม่ได้มากขนาดถ้าคุณเกิน5ปีแล้วนะอันดับแรกก่อนถ้าจะถอนหรืออะไรก็ตามขอให้สะสมมาแล้วอย่าต่ำ5ปีก่อน อันนี้จะไม่สูงมาก
14: ครับ
15: จะไม่เยอะมากครับแต่เดี๋ยวไม่ต้องนั่งคำนวณครับเดี๋ยวข้อมูลเฉพาะนิดนึงเดี๋ยวฮะเรื่องคำถามนี้คือเขากำลังร้อนแหละฮะ
14: ไม่แน่ใจฮะ
18: เขาลองถาม
14: น่าจะถามเป็นความรู้เพราะว่า
15: ส่งคำถามไปที่มานิโคได้ฮะเล่าเรื่องรายละเอียดมานิดนึงว่าเป็นคุณมีเงินประมาณเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วคุณทำมากี่ปีอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวทีมงานเขาช่วยคำนวณให้
18: คุณไกด์ไปหาพี่หนุ่มเลย
15: ครับ
17: ไม่มีมองเหรอเจอพรุ่งนี
14: ้คนนี้ไม่โทรด้วยคนนี้ไปเจอด้วย
15: คนนี้
14: ไ
15: ปดูเลยได้
14: คน
17: ว
14: ินเท
17: จเดี๋ยวผมไลน์บอกก่อนครับว่
15: า
17: เช็คมาเช็คเมียว่าเมียว่างไหม
14: คร
17: ับ ไม่มีสเปซสปาร์ตเลย
14: ครับสุดท้ายมีฝากงานหน่อยครับ
18: ครับ
15: ครับผม
14: ก็จะมีงานใช่ไหม
15: ใช่ครับวันที่10เดือน10ครับ
14: ครับ
15: 10ตุลาคมก็จะมีงานที่ชื่อว่า Money Freedom Forum 2026เป็นงานที่พี่ก็จะเชิญกูรูทางด้านการเงินนักวางแผนการเงินมาพูดคุยทั้งหมด30คนนะก็จะมี2ฮอลล์นะครับที่ไอคอนสยามครับ
14: ครับ
15: 20เซสชั่นสปีกเกอร์30คนฟังกันตั้งแต่10โมงเช้าถึง1ทุ่ม
18: ครับ
15: นะครับ
18: ต้องซื้อบัตรที่ไหน
15: ตอนนี้ก็ซื้อบัตรได้ที่ SIP Event นะครับหรือไปที่เพจ Money Code ก็ได้นะครับบัตรก็ 1,290 ครับแต่ว่าช่วงนี้บัตรราคา 1,090
14: เหมาะสำหรับมือใหม่หรือคนที่เริ่มลงทุนแล้วคร
15: ับ เราในวันนั้นเราแบ่งเป็น2ฮอลล์นะครับฮอลล์แรกเรียกว่าฮอลล์ฟาวเดชั่นมือใหม่ก็อยู่ฝั่งนี้เลยนะครับอีกฝั่งนึงเป็นฝั่งฟอนเทียก็คือฝั่งที่แบบอยากจะลงทุนหาโอกาสใหม
14: ่ๆ
15: ก็ฝั่งนี้แต่ว่าฟังกระโดดได้นะหัวข้อนี้เราอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ย้ายไปอยู่ฝั่งนี
14: ้
15: ได้ครับเลือกหัวข้อได
14: ้
15: ครับผม
18: ได้ครับวันนี้ขอบคุณโค้ชหนุ่ม
14: ครับ
15: ยินดีครับ
14: ขอบคุณมากครับ
18: ย
14: ิน
18: ดีเยอะมาก
15: ยินดีฮะ
14: หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งแรงสปาร์คที่ทำให้คุณเริ่มลงทุนแบบพวกเรา
18: ใช่เพราะหลังจากวันแรกที่เจอพี่หนุ่มเพิ่มเป็นนักสู้ขึ้นเยอะนะคร
15: ับ สู้ขึ้นเยอะ
14: ใจผมนิ่งขึ้นเยอะ
18: ใช่
14: ก่อนหน้านั้นโอ้ขายหุ้นมั่วซั่วไปหมดนะ
17: โอเค
15: ครับ
17: เรียบร้อยขอบคุณทุกคนนะครับ
14: ขอบคุณครับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ครับ
18: เจอกันอาทิตย์หน้าครับผม
15: ครับไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
19: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divorce Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
2: EFM Playlist of the Week
3: Champ of the month ประจำเดือนสิงหาคม กลิ่นฝนเติ้น first one เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
4: ์ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: EFM News EFM NewsEFM News EFM News

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 นกับปวริสาวรัศดีประภาค่ะเจ้าหน้าที่คุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับคาดเอี่ยวเหตุการณ์บูเกะซามีและตำรวจทางหลวงสกัดรถตู้ขน5ชาวจีนลอบเข้าเมืองโยงกลุ่มคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชาต้องรู้กลับมาติดตามค่ะ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟันย

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กรมน.ภาค4ส่วนหน้ารายงานการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับและตรวจยึดอาวุธปืนพร้อมกระสุนเพียบคาดเกี่ยวเหตุการณ์บุเกซามีคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
4: โดยชุดปฏิบัติการข่าวสำนักอำนวยการข่าวกองกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้นำกำลังเข้าติดตามจับกุมนายมาฮามะอายุ29ปีบุคคลตามหมายจับศาลจังหวัดนราธิวาสจำนวน2หมายหลังพบความเคลื่อนไหวในพื้นที่ตำบลบงอำเภอละแงะจังหวัดนราธิวาสก่อนที่เจ้าที่ตรวจพบผู้ต้องหาขี่รถจักรยานยนต์บนถนนหมายเลข4026บริเวณบ้านยะหอหมู่ที่10ตำบลบงเมื่อแสดงตัวเข้าตรวจค้นผู้ต้องหาได้วิ่งหลบหนีแต่เจ้าที่สามารถควบคุมตัวไว้ได้ทันจากการตรวจสอบพบอาวุธปืนขนาด9มม.จำนวน1กระบอกพร้อมกระสุนและกระเป๋ากันน้ำบรรจุอุปกรณ์เดินป่าเบื้องต้นคาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์รอบยิงจุดตรวจบุเกะชามีเมื่อวันที่12กรกฎาคมเจ้าที่จึงได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปวิริยะจันทรารายงาน
3: ตำรวจทางหลวงชุมพรตรวจบนทางหลวงหมายเลข41กระทั่งพบรถตู้ขับผ่านบริเวณตำบลวิสัยใต้อำเภอสวีจังหวัดชุมพรโดยติดม่านทึบปิดบังภายในรถอย่างมิดชิดจึงส่งสัญญาณให้หยุดเพื่อตรวจสอบภายในรถพบชายไทย2รายและชายชาวจีนอีก5รายโดยชาวจีนทั้งหมดไม่มีเอกสารอนุญาตให้เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมดพร้อมตรวจยึดรถตู้และโทรศัพท์มือถือ8เครื่องไว้ตรวจสอบพบข้อมูลในโทรศัพท์มือถือเชื่อมโยงไปยังกลุ่มคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชาโดยทั้งหมดลักลอบเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติก่อนใช้ไทยเป็นเส้นทางผ่านเพื่อเดินทางต่อไปยังมาเลเซียโดยมีคนไทยรับหน้าที่ขนส่งเป็นช่วงๆส่วนชายไทยทั้ง2รายยอมรับว่าได้รับค่าจ้างเบื้องต้น 20,000 บาทให้ไปรับชาวจีนจากพื้นที่ภาคกลางแล้วผลัดกันขับรถมุ่งหน้าลงใต้เพื่อส่งต่อที่อำเภอจะนะจังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่จึงดำเนินคดีในข้อหาเกี่ยวกับพรบ.ตรวจคนเข้าเมืองและอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลเกี่ยวกับความผิดในลักษณะของการช่อโกงออนไลน์กับชาวจีนทั้งหมดต่อไปด่านศุลกากรแม่สอดสนธิกำลังฝ่ายความมั่นคงคุมเข้มรถตู้เมียนมาหลังโซเชียลแฉพฤติกรรมดัดแปลงถังน้ำมันขนาดใหญ่ลักลอบขนน้ำมันดีเซลข้ามแดนคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
5: วันนี้เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สอดพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประจำด่านตรวจเพื่อความมั่นคงบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาที่1บ้านริมเมยตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมีการเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบโดยเฉพาะรถตู้ชาวเมียนมาที่เดินทางข้ามฝั่งมาจากจังหวัดเมียวดีเพื่อตรวจสอบการดัดแปลงถังน้ำมันเชื้อเพลิงเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดมีการคุมเข้มสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่เพื่อวางมาตรการจำกัดการเติมน้ำมันของรถตู้ชาวเมียนมาไม่ให้เกินคันละ 1,000 บาทเนื่องจากไม่กี่วันมีกระแสโซเชียลร้องเรียนตรวจสอบรถตู้ชาวเมียนมามีการดัดแปลงถังน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อต้องการเติมน้ำมันครั้งละมากๆบางคันเติมสูงกว่า 8,000 บาทซึ่งวันอาจมีการลักลอบนำน้ำมันไปจำหน่ายในฝั่งเมียนมาเนื่องจากมีราคาน้ำมันดีเซลสูงกว่า100บาทนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบทำให้ราษฎรชาวไทยในพื้นที่ที่ใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ต้องรอคิวเติมน้ำมันเป็นเวลานานดังนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการเพิ่มมาตรการเข้มงวดต่อไปในทุกสุขแป้นรายงานจากจังหวัดตากครับ
6: เห็นคนข้ามทางม้าลายไม่เร่งความเร็วรถใส่แต่ให้ชะลอรถจนคนข้ามได้อย่างปลอดภัยใส่ใจกันสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
8: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: ความผิดหวังไม่ใช่เรื่องใหญ่มันแค่ช่วยให้เราเข้าใกล้สิ่งที่ใช่มากกว่าเดิม
3: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: สวัสดีวันจันทร์อย่าลืมให้กำลังใจตัวเองแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ทำสำเร็จเพราะทุกก้าวเล็กๆคือความพยายามที่มีค่าเธอเก่งมากแล้วจริงๆนะ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
6: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: ดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้าก
1: ินโน่สปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโน่สปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโน่สปูน
2: กินโน่สปูน
3: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: กินโน่สปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโน่สปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
2: กินโนสปูน
4: อันขาดคลุมโปง
5: 26ปีที่แล้วก็คือคุณแม่เนี่ยได้นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนแล้วพอคืนนั้นคุณยายเล่าให้หนูฟังว่าตอนตีห้ายายอ่ะก็ลงมาจะเข้าห้องน้ำทำกับข้าวแล้วยายก็ได้เดินสวนกับแม่ที่บันไดยายก็ไม่ได้เอะใจอะไรแต่แม่หนูพูดกับยายว่าแม่หนูไปแล้วนะแล้วมีที่ทำงานอ่ะคนโทรมาหายายว่าลูกสาวคุณเสียชีวิตแล้วเกิดอุบัติเหตุโดนรถสิบล้อชนแล้วก็ตายคอหักค่ะแล้วหลังจากวันนั้นผ่านไปหลังจากที่เผาศพแม่ไปแล้วแม่ก็ได้เริ่มปรากฏตัวให้ญาติญาติเห็นหลายๆที่ค
6: ่
5: ะ
6: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 2:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ EFM 94
7: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: EFM Playlist Non-Stop
7: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Fandom Live
2: ต้อนรับ6หนุ่มเจวอยสวัสดีครับเกมแรกนะคะชื่อเกมว่าสับติ่งต้องรู้มื้อเย็นไม่ต้องอิ่มแล้ว
3: มันแบบอิ่มโมเมนต์มันสำลักโมเมนต์แบบจุกๆอ่ะพี
2: ่เป๊ะเป๊ะเลยพูดแบบไม่ชิป
4: ชิปครับ
2: อันสุดท้าย
5: มากมากเลยอ่ะงง
2: ไส้ดิบ
6: ไส้ดิบ
7: ฟินไส้ดิบอ่ะคือเป็นคนที่ดูมัสคูลีนกว่าดันตัวเล็กกว่า
2: ได้ถือว่าถูกค่ะ
8: มาจากคำว่าไซส์ดิฟ
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
10: EFM On Tour พร้อม 3, 4
11: รุ่นพี่โยกหน่อยรุ่นน้องโยกโยกที่อยู่เต้นหน่อยพอกันขาโยกโยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนโยกโยก
12: EFM On Tour
9: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมโยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
11: อายโยอายโยโย
9: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake โปเต้ปาปริก้าคอนเน่โฟปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
14: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23 นาฬิกานะครับโอมามามูสโดนล็อกล้อ Mercedes ราคา 8.9 ล้านหลังจอดปิดที่กลางแมนเชสเตอร์ก่อนย้ายจากเรือใบซบสเปอร์ใน13วันต่อมาโดยเรื่องราวชวนอมยิ้มส่งท้ายชีวิตในเมืองแมนเชสเตอร์ของโอมามามูสแนวรุกชาอียิปต์หลังรถ Mercedes-Benz AMG G63 MHEV รุ่นปี2025มูลค่าราว 200,000 ปอนด์หรือประมาณ 8.9 ล้านบาทของเจ้าตัวถูกเจ้าหน้าที่สภาเมืองแมนเชสเตอร์สั่งล็อกล้อหลังพบว่าจอดอยู่ในพื้นที่สำหรับขนถ่ายสินค้าเท่านั้นโดยก่อนที่อีกเพียง13วันต่อมาเจ้าตัวเก็บกระเป๋าย้ายจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปเป็นสมาชิกใหม่ของท็อตแนมฮอสเปอร์โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วง 2:30 นของวันที่14สิงหาคมบนถนนเซาท์คิงถนนสายแคบใจกลางเมืองแมนเชสเตอร์ที่เต็มไปด้วยร้านอาหารโดยคลิปที่ถูกเผยแพร่แสดงเห็นรถหรูของมามูสจอดอยู่ในช่องสำหรับขนถ่ายสินค้าพร้อมอุปกรณ์ล็อกติดอยู่ที่ล้อหน้าและใบแจ้งค่าปรับบนกระจกเรียกได้ว่าต่อให้รถราคาเกือบ9ล้านบาทแต่มาจอดผิดที่ก็ไม่รอดกฎจราจรเหมือนกันหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
13: EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิ้ว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: ความสำเร็จคือการออกเดินทางไม่ใช่จุดหมายปลายทาง
16: Inspiration
9: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
16: EFM Playlist Non-Stop
9: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: สวัสดีวันจันทร์ถ้ามีอะไรที่อยากทำมานานวันนี้คือวันที่ดีในการเริ่มไม่ต้องสมบูรณ์ตั้งแต่ครั้งแรกความสม่ำเสมอต่างหากที่สำคัญกว่าความเพอร์เฟค

0: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
1: ฮะอินอะไรนะ
0: Innobic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
4: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทริปเปิลเมคอัพทิปสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
5: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
6: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทริปเปิลเมคอัพทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
5: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
7: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
8: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
9: เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวผู้ชาย1คนอยากให้ลูกเราค่ะเป็นผู้ชายอ่อนโยนสอนค่ะว่าถ้ากับผู้หญิงอะอะไรยอมได้ก็ยอมเขาก็มีแฟนน้องผู้หญิงคนนั้นนะเขาคงจะวีนใส่มาหรือลูกชายเราก็เลยอาจจะร้องไห้เรากลัวว่าในอนาคตอะเขาอาจจะเป็นคนที่ทนกับความสัมพันธ์ที่มันอาจจะท็อกซิกอะค่ะเราควรจะบอกเขายังไงดี
10: ผมว่าสถานการณ์ที่เขาเจออยู่ตอนนี้มันก็เป็นเรื่องปกติของเด็กวัยรุ่นคนนึงสุดท้ายเด็กเหล่านั้นก็จะโตไปเป็นผู้ใหญ่ในแบบของตัวเองผมว่า รอดูเขาเติบโตรอดูเขาเจอปัญหารอดูเขาแก้ปัญหาในแบบของเขาและถ้าเขาเริ่มไม่ไหวกับการแก้ปัญหานั้นแล้วเราค่อยเป็นเซฟโซนที่พร้อมจะช่วยเหลือเขาเสมอดีกว่า
2: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM Playlist Non-Stop
11: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป1Dที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: กรอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
6: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: ชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
2: อกรอกเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้ 1 2
5: 3 go เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบูลย์เกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
1: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
0: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
4: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 24:00 น.นะครับ Michael Carrick กุนซือมาปลัดของ Manchester United ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าทีมของเขาขาดแรงจูงใจในเกมที่พ่ายต่อ Hull Cityว่าเป็นพวกขี้เกียจหลังทีมของคาริกถูกกล่าวหาว่าเล่นโดยขาดความกระตือรือร้นหลังในการพ่าย 2-0 ที่สนาม MKM Stadium โดยหัวหน้าโค้ชของแมนยูไนเต็ดออกมาปกป้องลูกทีมและยืนยันว่าเขาไม่มีข้อตำหนิใดๆเกี่ยวกับความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะในเกมนี้ของพวกเขาเลยโดยทีมต่างๆมีทั้งแพ้และชนะเกมและมันไม่ได้เป็นเพียงแค่เพราะคุณพยายามหรือไม่พยายามเท่านั้นมีหลายสาเหตุด้วยกันทีมแพ้เกมได้เพราะหลายสาเหตุผมไม่จำเป็นต้องบอกสาเหตุทั้งหมดนั้นเพราะเรารู้ว่าเรากำลังพยายามปรับปรุงแก้ไขอะไรอยู่ผมคิดว่ามันง่ายและคำที่ว่าขี้เกียจเกินไปนี่จะเป็นคำพูดทีมแพ้เกมทุกอย่างผิดพลาดไปหมดนี่มันผิดนี่มันผิดไม่พยายามมากพอไม่ทุ่มเทมากพออะไรแบบนี้หรือครับแมนยูไนเต็ดจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอ็กซ์วิชทาวน์และผลปรากฏว่าชนะไป 5-2ไลน์ชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดี
6: ถ้าล้มเราอาจจะได้แผลถ้ายอมแพ้เราอาจจะไม่ได้อะไรเลย

0: สวัสดีวันอังคารเป้าหมายเล็กๆที่ทำได้จริงสำคัญกว่าเป้าหมายใหญ่ที่ยังไม่ได้ลงมือทำนะคะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

0: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: น้องเหมียวถูกใจ Process ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: ถึงเวลาของ EFN News ในช่วงเวลา1นาฬิกานี้ครับเรื่องราวของแมนยูไนเต็ดหลังจากที่ผลชนะในเกมที่เปิดบ้านพบกับเอ็กซ์บริดจ์แต่ก็มีเรื่องแซวกับน้ำตกโอลด์ทราฟฟอร์ดแมนยูถูกแซวสนั่นโลกโซเชียลจนเจอฝนถล่มหลังคากลับมารั่วอีกครั้งโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอเสียงแซวสนั่นโลกออนไลน์ครั้งในขณะเกมที่เปิดบ้านชนะ 5-2 โดยมีน้ำไหลทะลักลงมาจากหลังคาอัศจรรย์ฝั่งสเตรทฟอร์ดเอ็นและถูกพบว่าเป็นน้ำตกโอลด์ทราฟฟอร์ดกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งโดยทางนี้ปีศาจแดงเพิ่งใช้งบเสริมทัพไปกว่า150 ล้านปอนด์แต่ปัญหาคลาสสิกของสนามอย่างหลังคารั่วกลับยังไม่หายไปไหนโดยแฟนบอลรายหนึ่งโพสต์ข้อความเชิงแซวว่าหลังคาโอลด์ทราฟฟอร์ดยังรั่วอยู่ในปี2026ผู้จัดการทีมคนใหม่นักเตะใหม่แต่ยังมินน้ำตกเหมือนเดิมโดยอีกหนึ่งรายโพสต์ข้อความว่าแมนยูเต็ดเพิ่งใช้เงิน150 ล้านปอนด์แต่หลังคายังรั่วอยู่เลยขณะที่สโมสรยังคงเดินหน้าปรับปรุงสนามในหลายส่วนทั้งพื้นที่รับรองแขกและพื้นสนามแต่ภาพน้ำไหลจากหลังคาก็ยังกลายเป็นโมเมนต์ที่แฟนบอลคุ้นตาและถูกนำกลับมาพูดถึงบนโลกออนไลน์ครั้งหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
4: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
5: EFM 94ท้องอารมณ์ดี
6: ความกล้าคือพลังที่ผลักดันให้เราก้าวข้ามความกลัว
7: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ที่แล้วมาอึดอัดที่ต้องทำเป็นไม่รู้เธอปล่อยที่

0: 4ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนกินนอสปูน
2: เปิดแอปเอทามฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนกินนอสปูน
2: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
3: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 2:00 นนี้ครับเรื่องราวของนักตบลูกยางสาวไทยที่ตอนนี้โค่นจีนจนเป็นแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมสร้างประวัติศาสตร์คว้าตัวไปเล่นโอลิมปิกเกมสมัยแรกในศึกโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาโดยหนึ่งในที่คนตามนั่นคือรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นโดยที่ตนเองเคยเกริ่นในขณะบรรยายอยู่ว่าถ้าได้จะไปวิ่งรอบวัดพระแก้ว100รอบโดยการวิ่งรอบวัดพระแก้ว100รอบคิดเป็นระยะทางกว่า200กิโลเมตรโดยรัศมีแขก็ถามตัวเองว่าจะวิ่ง100รอบจริงหรือแต่นั่นก็ไม่เป็นอะไรว่าฟิตอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาจะ2หรือ3เดือน100รอบก็ต้องวิ่งคนเดียวให้ครบ200กิโลเมตรไม่มีปัญหาน้องๆทุ่มเทกันยังได้ทำไมวัดพระแก้ว200กิโลเมตรเองแขจะทำไม่ได้แหล่งชมกหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
4: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
6: อย่าไปเสียดายกับเรื่องที่ผ่านมาแต่จงมีความสุขกับเวลาที่เหลือ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เอาอีกแล้วสินะเราอีกแล้วสินะไปรักตัวเขาชอบตัวเขาแต่เขามองเราเป็นแค่ขยะแล้วมันตลกมาพอใครสักคนเข้ามามารักแต่เราชอบแต่เราเราก็ได้ไม่ชอบเขาว่ารับบท

0: สวัสดีวันอังคารก่อนกินข้าวอย่าลืมล้างมือให้สะอาดเพื่อสุขอนามัยที่ดีนะคะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

ัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจ Process ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่

0: ัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: กลับติดตามกับ BFM News ในช่วงเวลา3รายการนะครับความเคลื่อนไหวหลังเกมที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มอย่างสุดยอดเอาชนะวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติจีนไปได้3ต่อ1เซตสกอร์25-20 11-25 23-25 25-18 และ15-10 คะแนนพังงาดคว้าแชมป์เอเชียและตั๋วผ่านเข้ารอบสุดท้ายโอลิมปิกเกม2028ที่ LA สหรัฐอเมริกาได้สำเร็จโดยผลงานอันยอดเยี่ยมทำให้วอลเลย์บอลหญิงไทยได้คะแนนอันดับโลกเพิ่มขึ้น 10.34 คะแนนจากเดิม 220.34 คะแนนรวมเป็น 230.67 คะแนนขยับจากอันดับ17ของโลกขึ้นไปอยู่อันดับที่14ของโลกเป็นที่เรียบร้อยรายนิชโมกน่ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
1: E-spiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา4 นาฬิกานะครับการโจมตีในการฝังมัลแวร์ขโมยข้อมูลจากเหยื่อในระยะหลังนั้นมักจะมีการอาศัยส่วนเสริมของเว็บเบราว์เซอร์หรือ extension มากขึ้นทำให้ระบบป้องกันต้องพัฒนาเป็นเงาตามตัวไปด้วยโดยจากรายงานโดยเว็บไซต์ GB Hack ได้กล่าวถึง Google ได้ทำการปรับปรุงฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยของ Chrome ที่จะมาช่วยป้องกันไม่ให้ส่วนขยายที่ถูกบังคับติดตั้งโดยนโยบายขององค์กรเข้ามาแอบยึดเปลี่ยนหน้าแท็บใหม่หรือแอปเปลี่ยนเครื่องมือค้นหาบน Chrome ที่ใช้งานอยู่บนเครื่องมือของผู้ใช้งานทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลขององค์กรโดยทั้งหมดนี้มาจาก Chrome ในปัจจุบันมีการรองรับการบังคับการติดตั้งส่วนเสริมพิเศษที่นโยบายขององค์กรบังคับให้พนักงานใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของบริษัทรวมทั้งอนุญาตให้ส่วนเสริมเหล่านั้นสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆของเว็บเบราว์เซอร์ได้ในจุดนี้ทำให้ทางบริษัทและผู้ดูแลระบบของทางบริษัทสามารถสอดส่องดูแลการใช้งานคอมพิวเตอร์และเว็บเบราว์เซอร์ของพนักงานได้โดยง่ายแต่การอนุญาตดังกล่าวนั้นกลับไม่ได้จำกัดอยู่วงภายใน Chrome ที่ใช้งานภายในองค์กรเท่านั้นแต่กลับครอบคลุมถึงรุ่นที่ใช้งานทั่วไปด้วยและนั่นก็ทำให้มัลแวร์สามารถอาศัยช่องโหว่การอนุญาตดังกล่าวทำการแอบเพิ่มกุญแจนโยบายลงไปใน Chrome โดยไม่รับอนุญาตจากเหยื่อเพื่อจะบังคับติดตั้งส่วนเสริมอันตรายลงบนเว็บไซต์เบราว์เซอร์และใช้งานส่วนเสริมนั้นปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเปิดใช้แท็บใหม่และเปลี่ยนเครื่องมือค้นหาเริ่มต้นเพื่อพาเหยื่อไปยังเว็บไซต์ปลอมของแฮกเกอร์แหล่งโมกหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
5: พระอาทิตย์ยังขึ้นใหม่ได้ทุกวันชีวิตก็เริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันเช่นกัน

0: สวัสดีวันอังคารอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีเพราะร่างกายที่แข็งแรงคือพื้นฐานของทุกอย่างในชีวิตนะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพทช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: หยดน้ำตายังไม่ทันหล่นลงถึงบนพื้นช่วยฟื้นหัวใจ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ของวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเวลา 7:26 นในเวลาสหรัฐอเมริกาโดยทะยานขึ้นจากศูนย์อวกาศเคนเนดีรัฐฟลอริดาด้วยจรวด Falcon Heavy ของบริษัท SpaceX โดยออกเดินทางไกลระยะทาง1ล้านไมล์เพื่อมุ่งหน้าไปยังตำแหน่งจุดลาแกรนที่2หรือ L2 โดยชื่อนี้เป็นเกียรติให้กับ Nancy Grace Roman กล้องโทรทัศน์อวกาศลำนี้ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติให้กับอดีตนักดาราศาสตร์หญิงคนแรกของ NASA ผู้ล่วงลับในวัย93ปีเป็นที่รู้จักในฐานะมารดาแห่งกล้องโทรทัศน์อวกาศ Hubble โดยเป้าหมายปลายทางของกล้องโรแมนคือจุดหลักแกรนที่2หรือ L2 ที่อยู่ห่างจากโลกประมาณ1ล้านไมล์โดยบริเวณดังกล่าวเป็นจุดที่แรงดึงดูดของโลกและดวงอาทิตย์สมดุลกันช่วยให้ยานอวกาศรักษาวงโคจรได้อย่างมั่นคงและใช้เชื้อเพลิงน้อยที่สุดตำแหน่งนี้ยังเป็นจุดเดียวกับที่กล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บปฏิบัติงานอยู่ซึ่งทำให้เห็นท้องฟ้าได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีสิ่งกีดขวางด้วยกล้องโทรทัศน์อวกาศลำนี้อาจต้องใช้เวลาเดินทางราว3เดือนโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ทดสอบภารกิจของ NASA อย่าง Jeremy Perkins ระบุว่าระยะเวลานี้จะถูกใช้ในการตรวจสอบระบบปรับเทียบมาตรฐานอุปกรณ์ตลอดจนการตรวจเช็คความพร้อมของระบบโฟกัสและการเล็งตำแหน่งอย่างละเอียดก่อนเริ่มต้นการสำรวจจริงและในช่วงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
4: EFM 94ท้องอารมณ์ดี
5: La, la, la, la, la. อย่าปล่อยให้ความผิดพลาดกลายเป็นข้ออ้างในการหยุดเดิน
6: Inspiration
3: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตกิน

Honda ปลุก DNA ความสนุกให้สั่นสะเทือนกลางแลนด์มาร์คสุดฮิปกับ Quake the City ภารกิจสุดมันสั่นทุกสตรีม EFM ร่วมกับ Honda ยกแก๊งเพื่อนไปสัมผัสประสบการณ์ Drive Style Feel the Vibe in the City ด้วย New Honda City Quake the Mark พร้อมมิชชั่นไวรัลที่สายคอนเทนต์ไม่ควรพลาด3ตุลาคมนี้สตาร์ทที่สวัสดิ์ย่านสุดฮิปแล้วชมวิว Around the City ที่ King Power มหานครรับเครื่องดื่มชาจีสาขาที่สูงที่สุดในโลกพร้อมตื่นตาเหนือจินตนาการกับมหานคร Skywards ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากมีนแบนด์ที่ร้านแฮชชันเฮาส์งานนี้ปล่อยจอยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดรับสมัคร 1-23 กันยายนนี้ที่ EFM Station New Honda City Crank 'em up สั่นทุก

0: FM on tour
1: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยอกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
2: อายอกอายอกกับยอก
1: ทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกเวลา6นาฬิกากับถัปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีกลับมาเปิดเรียนแบบออนไซต์อย่างเป็นทางการอีกครั้งวันนี้และ1กันยายนร่วมรำลึกถึงสืบนาคเสถียรสักครู่กับมาติดตามครับ
6: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าวันที่1กันยายนนี้โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนแบบออนไซต์อย่างเป็นทางการอีกครั้งหลังจากจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์มากว่าครึ่งเดือนจากเหตุการณ์กราดยิงในโรงเรียนที่ผ่านมาโดยในช่วงเช้านายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะลงพื้นที่เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครูนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าเนื่องจากตนติดประชุมครม.นอกสถานที่จึงได้มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมตรวจดูความพร้อมเนื่องจากเป็นการกลับมาเปิดเรียนแบบออนไซต์อีกครั้งส่วนสภาพจิตใจของครูและนักเรียนในขณะนี้ถือว่ายังมีขวัญและกำลังใจที่ดีแต่ยังจำเป็นต้องจัดกิจกรรมเพิ่มเติมอีกหลายด้านเพื่อให้เด็กทุกคนสามารถปรับตัวและกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้จากเสียงปืนที่ดังขึ้นกลางป่าห้วยขาแข้งเมื่อ3ทศวรรษก่อนกลายเป็นเสียงอุดมปลุกอุดมการอนุรักษ์ธรรมชาติ1กันยายนวันสืบนาคเสถียรร่วมรำลึกถึงนักอนุรักษ์ผู้ทุ่มเทชีวิตปกป้องผืนป่าและสัตว์ป่าไทยติดตามกับคุณธิตรีสายสว่างครับ
4: ย้อนกลับไปเมื่อวันที่1กันยายน2533เสียงปืน1นัดได้คร่าชีวิตของสืบนาคเสถียรหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งชายผู้เสียสละชีวิตตนเองเพื่อเป็นกระบอกเสียงส่งสัญญาณเตือนสังคมถึงวิกฤตป่าไม้และสัตว์ป่าทว่าผ่านมาแล้วกว่า30ปีวิกฤตพื้นป่าไทยยังคงน่าเป็นห่วงในการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติครั้งที่1ทับ2568ที่ทำเนียบรัฐบาลในการประชุมมีการรายงานสถานการณ์พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยในปี2566ที่เป็นเพียงร้อยละ31ของพื้นที่ในประเทศเท่านั้นซ้ำยังคงต้องเผชิญกับภัยคุกคามรอบด้านทั้งการบุกรุกพื้นที่สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปและไฟป่าที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ที่ผลาญทั้งทรัพยากรป่าพืชพันธุ์และชีวิตสัตว์ป่าสำหรับสืบนาคเสถียรการทำงานครั้งสำคัญในช่วงสุดท้ายของชีวิตคือการผลักดันให้ผืนป่าทุ่งใหญ่ในเรศวรห้วยขาแข้งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและในปี2534พื้นที่ดังกล่าวได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทยวันสืบนาคเสถียรจึงไม่ใช่เพียงวันแห่งการรำลึกถึงบุคคลหนึ่งแต่คือวันที่คนไทยจะต้องย้ำเตือนว่าวันนี้เราได้ทำอะไรเพื่อรักษาผืนป่าที่เหลืออยู่เพื่อส่งต่อธรรมชาติให้กับคนรุ่นต่อไปจิตารีสายสว่างเรียบเรียง
3: ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่น 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย
5: ความสงบหนักแน่นเป็นเครื่องผ่อนปรนระงับความรุนแรงความขัดแย้งความไม่เข้าใจในกันและกันได้ทุกกรณีโดยเฉพาะความสงบหนักแน่นในจิตใจนั้นทำให้เกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุตามผลจึงช่วยให้สามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราวปัญหาและกระทำได้ถูกต้องพอเหมาะพอดีมีประสิทธิผลพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่2กรกฎาคม2535
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา7นาฬิกาถัปปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสิริตชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกัน ร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาง
3: านอาจจะหนักแต่ใจเราต้องเบา

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอังคารตื่นเช้ามาวิ่งรับแสงแดดอ่อนๆยามเช้าก็เหมือนเป็นการสตาร์ทร่างกายให้มีพลังไปใช้ชีวิตได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่

ไอของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
1: ้คานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: เมื่อชีวิตต้องเริ่มต้นใหม่ชวนหมู่ให้ถูกทีขอพรให้ถูกองค์กับพระแม่โพธิ์พระแม่ธรณีขอให้มีกินมีใช้ลงหลักปักฐานตั้งตัวได้อีกครั้งเปิดทางให้ชีวิตมั่นคงยิ่งกว่าเดิมในคชาพาไปมวลเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
5: กินน้อสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้อสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้อสปูน
6: กินน้อสปูน
7: อังคารคลุมโปง
8: 26ปีที่แล้วก็คือคุณแม่เนี่ยได้นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนแล้วพอคืนนั้นคุณยายเล่าให้หนูฟังว่าตอน5ยายอ่ะก็ลงมาจะเข้าห้องน้ำทำกับข้าวแล้วยายก็ได้เดินสวนกับแม่ที่บันไดยายก็ไม่ได้เอะใจอะไรแต่แม่หนูว่าพูดกับยายว่าแม่หนูไปแล้วนะแล้วมีที่ทำงานอ่ะคนโทรมาหายายว่าลูกสาวคุณเสียชีวิตแล้วเกิดอุบัติเหตุโดนรถ10ล้อชนแล้วก็ตายคอหักค่ะแล้วหลังจากวันนั้นผ่านไปหลังจากที่เผาศพแม่ไปแล้วแม่ก็ได้เริ่มกดตัวให้ญาติเห็นหลายๆที่ค
9: ่
8: ะ
9: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00-4:00ที่ EFM 94
10: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
5: กินน้อสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้อสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้อสปูน
6: กินน้อสปูน
11: EFM on tour พร้อม3 4
12: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกๆที่อยู่เต้นหน่อยบอกกันค่ะยกๆมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยก
13: ๆ EFM on tour
14: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
12: อายกอายกยกยก
14: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake โปเต้ปาปริก้าคอนเน่โฟปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น

0: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐThailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
1: มีโอกาสมีโอกาสแมวเลี้ยงในบ้านต้องมีโอกาสอาหารน่าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกาส
2: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
4: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
3: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้าน Bloom รวมมาให้แล้ว Bloom ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2 Bloom BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุ

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมเอาไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: ไอ้สมาร์ทฮาร์ท
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: อักษรเขาสอนส่วนใหญ่เป็นซอฟต์สกิลมีแค่ภาษาที่เป็นฮาร์ดสกิลมันเลยทำให้เราไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วในอีก5ปีหรือ10ปีตัวเราจะทำอาชีพอะไรหรือไปอยู่ในจุดไหนมากกว่า
3: ตอนที่ไปเจอน้องๆที่แบบอยู่อักษรอยู่มนุษยศาสตร์อยู่ศิลปศาสตร์อะไรเงี้ยครับเขาไม่ได้ถูกเชฟมาว่าจบมาเขาจะต้องเป็นอะไรภาษามันเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆอาชีพน้องสามารถเป็นมาร์เก็ตติ้งได้น้องสามารถเป็นเซลส์ได้น้องสามารถเป็นดาต้าแอนาลิสต์ได้น้องสามารถเป็นเกือบทุกตำแหน่งในบริษัทได้เลยที่ไม่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพ
4: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Access Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
6: EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 7:00 น.กับถปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหนุนสร้าง2สะพานใหญ่ภาคใต้เชื่อมสงขลาพัทลุงและเกาะลันตาย้ำพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสักครู่กลับมาติดตามครับ
9: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
10: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
9: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
10: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
11: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
12: เสียวฟันอะ
13: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
14: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพร